0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: คยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
1: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
0: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR สำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปก่อนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 72 ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาธัญญ์เทียนรายงาน
2: DR คองโกเริ่มฉีดวัคซีนแอร์วิโบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดอิตูรีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสำนักข่าว AP รายงานว่าทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเริ่มฉีดวัคซีนแอร์วิโบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในจังหวัดอิตูรีและนอร์ทคิวูโดยเฉพาะเมืองบูเนียและมองบวาลูซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงโดยโครงการฉีดวัคซีนดังกล่าวตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ 20,000 คนภายใน 6-9 เดือนขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันใน DR คองโกเพิ่มเป็น 7,541 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,639 รายอย่างไรก็ตามวัคซีนแอร์วิโบที่นำมาใช้เป็นกรณีพิเศษเป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกันอีโบลาสายพันธุ์ซาอีขณะที่การระบาดระลอกนี้เกิดจากสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับอนุญาตโดยคาดหมายว่าอาจช่วยป้องกันได้เพราะไวรัสอีโบลาทั้งสองสายพันธุ์มีความใกล้เคียงกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถ มีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
8: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
7: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
12: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 90

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะสวัสดีค่ะน
1: ้
2: อง
1: เดือน
2: สวัสดีค่ะน้องเดือน
3: สวัสดีค่ะคุณทนายเมธ
0: เจอกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เรามาเจอกับน้องมินอีกรอบนึง
1: ค่ะใช
0: ่ก็
1: เพราะว่าปัญหายังคาค้าง
0: ยังคา
3: ค้างคาใจตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: จากธุรกิจขายไก่ของเราใช
0: ่ใช่ค่ะจากธุรกิจขายไก่ของเราเราเริ่มที่จะแบบว่าครีเอทกันแล้วน
3: ะ
0: แต่ว่านั่นแหละประเด็นมันยังติดอยู่ที่ว่าพี่แล้วพอเราตั้งข้อบังคับบริษัทเนี่ยแล้วแบบมันติดใจเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะขยายออกไปให้ใหญ่กว่านี้อย่างเช่นเราอยากขยายไปแหล่งท่องเที่ยว
1: ครับ
0: อยากขยายไปเพราะตอนนี้อาหรับเขาเยอะคนไอ้คนยุโรปคนอเมริกาอะไรต่างๆเขาชอบกินไก
1: ่
0: ทุกคนก็กินไก่กันทั้งนั้น
1: ใช
0: ่แล้วบังเอิญไอเดียเรามันไปเป๊ะกับชาวต่างชาติ
3: ค่ะ
0: ถูกมั้ยคะไปเป๊ะกับชาวต่างชาติแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาต่อประเด็นของต่างชาติเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดจะเข้ามามันเป็นอย่างไรแต่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะเราคุยตั้งไว้ในเรื่องของรายงานการประชุ
1: ม
0: ถูกไหมคะในเรื่องของข้อบังคับข้อบังคับข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของในหมวดแรกนั้นเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นแล้วก็หุ้นแล้วก็หมวดที่สองจะเป็นเรื่องของกรรมการ
3: กรรมการ
0: กรรมการสถานะกรรมการกรรมการว่างลงเป็นยังไงเราจะเลือกแบบไหนกรรมการหมดหน้าที่เมื่อไรอะไรยังไงกรรมการมีอำนาจแค่ไหนยังไงแล้วก็เรื่องที่สามก็น่าจะเป็นเรื่องของการประชุม
3: ค่ะ
0: การประชุมการประชุมผู้ถือหุ้นพี่เดนจะถามว่าประชุมผู้ถือหุ้นกับประชุมกรรมการเหมือนกันไหมคะน้องคิดว่ามันเหมือนกันไหม
3: ไม่เหมือนค่ะ
0: มันต่างกันยังไง
1: คือจริงๆแล้วคือผู้ถือหุ้นกับกรรมการผมว่าน่าจะเป็นในเชิงของโอเปอเรชั่น
0: ในเชิงของโอเปอเรชั่นความต่างของมันคือมันเป็นคนละอำนาจกันถูกไหมคะ
1: ม
0: ันเป็นคนละอำนาจกันซึ่งตรงส่วนเนี้ยเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะซึ่งตรงส่วนเนี้ยคือมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ถือไอ้ถ้าเป็นไรถ้าเป็นการประชุมกรรมการ
3: ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องของการทำงาน
3: การบริหาร
0: การบริหารงานของกรรมการสองคนเนี้ยต้องมานั่งคุยกันประชุมกันว่าเราจะสรุปอย่างไรก่อนที่จะไปคุยกับผู้ถือหุ้น
3: ค่ะ
0: สรุปกันในเรื่องการทำงานสมมติว่ามีตรงส่วนไหนกรรมการเนี่ยจะประชุมกันในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการทำงานแนวทางแล้วก็ทิศทางต่าง
3: ๆ
0: ทิศทางต่างๆตรงส่วนเนี้ยถามว่าในเรื่องของทิศทางต่างๆที่จะประชุมกันเนี่ยอย่างเช่นกรรมการเรียกประชุมในเรื่องของการบริหารการเงินว่าจะวางแผนอย่างไ
3: ร
0: ในการที่จะส่งไปให้บัญชีทำหรือการเงินทำพนักงานกี่คนอะไรยังไงนี่คือกรรมการต้องคุยกันเอง
3: กรรมการต้องคุยกันเอง
0: ใช่ไหม
3: คะ
0: แต่การหรืออนุมัติเกี่ยวกับเรื่องการประกอบกิจการในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห
1: ์
0: เป็นเรื่องของการประกอบกิจการเนาะทีนี้พอกรรมการสรุปกันได้ปั๊บอันเนี้ยในหมวดของกรรมการอะสามารถกำหนดไปได้นะสมมติน้องมินบอกว่าพี่เดือนต้องบอกหนูล่วงหน้านะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ในการเรียกประชุมกรรมการไม่ใช่อยู่พี่บอกว่าวันนี้มาเลยหนูก็ไม่ว่าเพราะหนูไม่มาก็กลายเป็นหนูผิด
3: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยค่ะตรงส่วนเนี้ยก็คือสามารถกำหนดได้เหมือนกันว่าการเรียกประชุมกรรมการเราจะเรียกแบบไหนวิธีไหนบอกล่วงหน้าหรือประกาศเลยหรือไม่ต้องประกาศก็ได
1: ้ค่ะประกาศคือประกาศลงหนังสือพิมพ์
0: ลงหนังสือพิมพ์หรือส่งไม่หรือส่ง
3: อีเมล
0: ใบตอบรับหรืออีเมลอะไรกันได้การประชุมกรรมการไม่มีข้อจำกัดแต่ถ้าประชุมผู้ถือหุ้นมันจะมีกำหนดไว้ตามกฎหมายว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเพราะว่าเรื่องของกรรมการเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของมันจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะคะเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานร่วมกันก
1: ับ
0: กรรมการสองคนนะคะโอเคแต่ทีนี้เรื่องรายงานเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นกรรมการเนี่ยจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอันดับแรกคืออยู่ๆผู้ถือหุ้นจะมาประชุมได้ไหมถ้ากรรมการไม่เรียก
3: ไม่ได้
1: หร
3: ือ
1: เขาจะเรียกประชุมกันเอง
0: เรียกได้นะแต่ว่าต้องมาลำดับหลัง
1: คร
0: ับ ต้องมาลำดับหลังต้องกรรมการเรียกก่อนถ้ากรรมการไม่เรียกนั่นแหละเขาถึงจะเรียกกันเองได
1: ้
0: อันดับแรกเลยถ้าผู้ถือหุ้นติดใจ
1: ครับ
0: หรือมีกำหนดเอาไว้ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนะคะแล้วรายงานประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยรู้ไหมว่ามันมีกี่แบบ
1: รายงานการประชุม
0: ผู้ถือหุ้นเนี่ยค่ะมันมีอะไรมันมีการประชุมสามัญวิสามัญเหมือนการประชุมทั่วไปอ่ะลูกเหมือนการประชุมทั่วไปที่
1: เคยได้ยินครับสามัญกับวิสามัญ
0: การประชุมสามัญคืออะไรประชุมวิสามัญคืออะไรแล้วมันต่างกันอย่างไ
1: ร
0: การประชุมสามัญจริงๆวิสามัญกฎหมายไม่ได้กำหนดนะแต่การประชุมสามัญนี้กฎหมายกำหนดไว้เลยกฎหมายกำหนดไว้เลยว่าปีนึงจะต้องประชุม1ครั้ง
3: อ๋ออย่างน้อย1ครั้งใช่ไหมอ
0: ย่างน้อย1ครั้งค่ะปีนึงจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย1ครั้งประชุมสามัญนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วการประชุมสามัญเนี่ยมันต้องเป็นมติอีกนะมติธรรมดาหรือมติพิเศษต้องลงมติแบบไหนในการเรียกประชุม
1: คร
3: ับค
0: ่
3: ะ
0: การประชุมวิสามัญเนี่ยการประชุมสามัญเนี่ย1เป็นมติพิเศษนะคะถ้าประชุมสามัญเนี่ย
1: มติพิเศษ
0: มติพิเศษ
1: เสียงการผ่านใช้เสียงผ่านเสียงลงคะแนนผ่านมติใช่ไหมครับ
0: ผ่านมติต้อง 75% ขึ้นแล้วเป็นเรื่องสำคัญนะ
3: ค่ะ
0: อย่างเขาบอกว่าทำไมต้องประชุมปีละ1ครั้ง
1: อันนี้ลิงก์กลับไปที่ประเภทหุ้นได้ไหมครับถ้าพิจารณาเดือนว่า
0: ไม่
1: ถ้าหุ้นสามัญมีเสียงออกเสียงเท่านี้หุ้นบริมสิทธิ์ออกเสียงเท่านี
0: ้อันนั้นเป็นเรื่องของการลงมติละแต่นี้เป็นเรื่องของการประชุม
3: การประชุม
0: การประชุมอันนั้นเป็นเรื่องของมติละ
1: อ๋ออันนี้ต้องผ่าน
0: ใช่ถามว่าถ้าเป็นประชุมสามัญต้องเรียกประชุมเป็นประชุมมติพิเศษมติพิเศษกับมติธรรมดาต่างกันอย่างไรมติพิเศษตามข้อตามกฎหมายเนี่ยจะต้องเรียกประชุมไม่น้อยต้องบอกแจ้งบอกกล่าวล่วงหน้านะไม่น้อยกว่า14วัน
3: โอ้2สัปดาห
0: ์ไม่นับหัวท้ายนะถ้านับหัวท้ายก็จะเป็น16
1: โอเค14คือไม่ได้นะคือวันส่งหนังสือไปไม่นับนะต้องนับ1วันรุ่งขึ้น
0: แล้วก็วัน
1: ก่อนวันประชุม1จริงๆ1วันต้องได้14
0: ถูกต้องค่ะเขาเรียกไม่นับหัวท้าย
3: ไม่นับหัวท้าย
0: ทีนี้มติพิเศษมันพิเศษตรงไหนล่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: มันพิเศษตรงไหนล่ะมติพิเศษเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเรา2คนเราประชุมกันแล้วถ้าเรามีผู้ถือหุ้น3คนไม่ใช่ว่าแค่แบบเราประชุมกันแล้ว มันจะได้เลยนะ มติพิเศษเนี่ยมันจะต้องเป็นการประชุมที่มีสัดส่วนมากกว่า 75%
1: หมายความว่าคนที่เข้าร่วมประชุมสัดส่วนผู้หุ้นที่เข้าร่วมประชุมใช่ไหม
0: ต้องมากกว่า 75%
1: โอเค
0: ตรงส่วนเนี้ยมันมีสาระสำคัญเนี่ยกฎหมายถึงต้องเขียนว่า อย่างน้อย1ปีเพราะอะไรลูกลองคิดดิมันไปเกี่ยวเรื่องอะไรทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นถึงกฎหมายต้องมาขับเลยอ่ะ
1: มันเป็นกิจการสำคัญที่จะทำให้คือหมายความว่าบริษัทสามารถประกอบกิจการได้โดยเป็นปกติไหมครับ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่ใช่
0: ไม่เกี่ยวเลยต่อให้มาประชุมก็ประกอบปกติได
1: ้
0: มันเกี่ยวเนื่องกับรอบบัญชี
3: อ๋อโอเคร
0: อบภาษีเรื่องความเป็นอยู่ของบริษัทเพราะบริษัทสร้างขึ้นมาเพื่อผลกำไรเพื่อหารายได
3: ้ค่ะ
0: ฉะนั้น1ปี
1: คุณ
0: ต
1: ้
0: องมีรายงานการประชุ
1: ม
0: ถามว่ารายงานการประชุมเนี่ยมันไปโยงกับเรื่องของการปิดงบการเงินแต่ละปีตามรอบปีภาษีหรือเรียกว่ารอบบัญชีนั่นแหละถึงบอกว่าต้องเป็นประชุมสามัญเท่านั้นเพราะมันเป็นเรื่องนี้สำคัญไหมเป็นเรื่องการเงินนะ
3: สำคัญ
0: เป็นเรื่องของทรัพย์สินนะทุกอย่างต้องมาสรุปในปีนั้นนะต้องแจ้งทางภาครัฐว่าบริษัทเนี้ยสถานะมันมีการประกอบกิจการไหมถ้าคุณไม่ส่งลูกรับจะรู้ได้ไงว่าคุณยังประกอบกิจการอยู
1: ่
0: ฉะนั้นทุกปีต้องมีแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะตรงนี้ผมมีคำถามนิดนึงครับผมเคยเจอว่าบริษัทบางบริษัทถูกขีดให้เป็นบริษัทร้างเป็นเพราะไม่ได้ทำดำเนินการตามนี้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะรัฐมองไม่เห็นว่าคุณประกอบกิจการรัฐจะมองจากส่วนนี้ค่ะว่าคุณนำส่งงบไหม แล้วเขาจะไม่รู้ไงว่าคุณประกอบหรือไม่ประกอบเขาก็เลยต้องขีดรั้งเลย
1: โอเคครับ
0: เพราะถ้าคุณไม่ประกอบมาประมาณ5ปีแล้วก็ขีดรั้งแล้ว
1: ค
0: ่ะใช่ค่ะทีนี้ถามว่า
1: แต่ล้างไม่ได้หมายความว่าเลิกใช่ไหม
0: ไม่ได้หมายความว่าเลิก
1: เลิกต้องเลิกไป
3: ไม
1: ่
3: ได้มีความเคลื่อนไหวที่ส่งไปให้กับการล้าง
0: เหมือนบ้านร้างอ่ะ
1: บ้านร้าง
0: ร้างไป10ปี20ปี25ปี100ปีแล้วมาบูรณะใหม
1: ่ก็ได้
3: ก็ได้
0: ก็กลับมาเป็นบ้านสวยๆใหม่
1: โอเค
3: ค่ะ
0: โอเคทีนี้ถามว่ามันมาเกี่ยวข้องกับความสำคัญตรงนี้เวลาเราลงมติที่ประชุ
1: ม
0: โดยปกติทั่วไปเวลาเราเรียกประชุมจะบอกว่ามากกว่ากึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: มากกว่าครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ได
1: ้
0: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการเงินในการออกในแต่ละปีประกอบกิจการเกี่ยวกับเรื่องหน้างบการเงินมันจะมีหมวดสินทรัพย
1: ์
0: ก็คือเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์เรื่องการเงินเ
1: คอ
0: ร์เรนซีอะไรต่างๆหรือทรัพย์สินของเราที่มีต้องอนุมัติแล้วมันกฎหมายก็จะเขียนต่อไปอีกถึงเรื่องวิธีการประชุมอนุมัติงบการเงิน
1: ครับ
0: กฎหมายยังเขียนต่อไปนะในเรื่องเนี้ยถึงกลายเป็นมติสามัญไง
1: ครับ
3: ครับ
0: กฎหมายเขียนกำหนดไว้ว่าอย่างน้อย1ครั้งแล้วถ้าฉันจะกำหนดตัวอื่นไปด้วยได้ไหมว่าให้เป็นมติที่ประชุมสามัญ
1: หมายความว่ากิจการอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: ที่จะใช้
0: กิจการอื่นที่จะใช้มติประชุมที่จะใช้ที่จะเรียกประชุมสามัญด้วยการใช้มติพิเศษเช่นได้นะเช่นการขายทรัพย
1: ์ขายทรัพย์สินของบริษัท
0: ใช่ค่ะหรือการกู้หรือการทำเครดิตอะไรต่างๆในรูปแบบบริษัทนะคะก็ให้เรียกประชุมสามัญได้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ความเป็นความตายของบริษัทเรียกได้นะให้ตั้งกำหนดไว้ได้น
1: ะ
0: เพราะเรื่องนี้มันจะเป็นสาระสำคัญเป็นสาระสำคัญแต่ในการประชุมอื่นๆอย่างเช่นมันจะมีอีกตัวนึงประชุม
1: วิสามันนะ
0: วิสามันประชุมวิสามันเนี่ยเป็นมติธรรมดานะ
1: ครับ
3: ค่ะ
0: มติธรรมดาต้องบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า7วัน
1: กิจการนั่นคือเป็นกิจการทั่วไป
0: กิจการทั่วไปการเรียกประชุมเป็นเรื่องทั่วไปค่ะ
1: ค
0: เป็นเรื่องทั่วไป7วันล่วงหน้าไม่นับหัวท้ายเหมือนกัน
1: ครับ
0: เรื่องอะไรบ้างแก้ไขกรรมการเปลี่ยนที่อยู่อะไรเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นมติธรรมดา
1: ครับ
0: เป็นมติธรรมดาแล้ววิธีการเนี่ยมันต้องส่งหนังสือบอกกล่าวไห
1: ม
0: ประกาศหนังสือพิมพ์ไหมอ
1: ัน
0: นี้ต้องไปไล่ดู
1: ต้องเป็น
0: แต่พี่เดือนเวลาทำเพื่อนจะทำสองกอกเสมอ
1: ครับ
0: ทั้งประกาศแล้วก็ส่งหนังสือบอกกล่าว
1: อ๋อโอเคไม่ให้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ไม่ให้ขาดเพราะว่ากลัวเรื่องเป็นทนายเนาะขี้กลัว
1: ครับครับ
0: กลัวเรื่องดุลพินิจศาล
3: ขึ้นอยู่กับดุลพินิจศาล
0: กลัวเรื่องดุลพินิจ
1: คำนี้เป็นคำที่น่ากลัว
0: ดุลพินิจขี้เกียจเสียเวลาไม่ใช่ทำไมถามว่าตัวแย้งได้ไหมอุทธรณ์ฎีกาได้ไม่ได้ขี้เกียจเสียเวลา
1: เราเสียเวลา
0: ใช่ก็เสียเวลาเพราะว่าคนทำธุรกิจอ่ะจะกลัวมากที่สุดคือการเสียเวลา
1: ครับนี่แหละเขาบอกว่าไม่อย่างนี้ก็อันนั้นก็เอามันทั้งคู
0: ่เอามันทั้งคู่เลยใช่แล้วยังถ้าเกิดว่าส่งไปแล้วเขาไม่รับทำไงส่งไปแล้วเขาไม่รับทำไง
1: หมายความว่าผู้ถือหุ้นไม่รับ
0: ใช่ผู้ถือหุ้นไม่รับทำยังไง
1: มันจะมีเท่าที่ผมเคยเห็นในเวลาอ่านนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกว่าส่งไปแล้วก็จะมีเหมือนกับว่ามีส่งตามไปโดยทางโทรเลขหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ถือว่
0: า
1: ได้รับแล้วอะไรเงี้ยครับ
0: ก็เหมือนกับ
1: มันเหมือนกับว่ามีการเขียนสละสิทธิ์ในการรับหนังสือเชิญประชุมอะไรเงี้ยใช่
0: ยุ่งยากไป
1: ยุ่งยาก
0: ยุ่งยากไปไปหาเลย
1: เอาตัวไปหาเลย
3: ไปหาเลย
0: ไม่ใช่โทรค่ะเดินไปหาเลยอยู่ตรงไหนเดินไปหาเลย
1: อยู่ไหนอยู่ไหนตนอยู่ไหน
0: อยู่ไหนตนอยู่ไหน
1: นี่ประชุม
0: หนังสือประชุมอยู่นี่เซ็นอันนี้เขาเรียกว่าได้รับแล้วก็คือถือหนังสือบอกกล่าวฉบับนั้นแล้วค่ะให้กรรมการถือไปหรือตัวแทนกรรมการถือไปแล้วเซ็นรับทราบว่ามีการประชุมวันนี้เซ็นรับทราบพร้อมลงวันที
1: ่
0: ให้ชัดเจนว่าคุณรับทราบแล้วนะว่าเราจะมีการเรียกประชุมวันนี้ทีนี้พอเราเรียกประชุมเสร็จปั้งไม่มาประชุมแล้วจะครบองค์ประชุมได้อย่างไร
3: ไม่ถึงหมายถึงว่าไม่ถึง 75%
0: ไม่ค่ะครบองค์ประชุมนี้จะเป็นอีกเรื่องนึง
1: องค์ประชุมต้องเข้ากี่คน
0: มันจะคิดเป็นสัดส่วนเป็นสัดส่วนรู้สึกว่าองค์ประชุมเดี๋ยวนะไม่ค่อยได้ใช้ดิ
1: ใช่
0: เออไม่ค่อยได้ใช้ดิรู้สึกว่าไม่น้อยกว่า1ใน4นะ
1: คร
0: ับ 1ใน4รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะก็จะถือว่าครบองค์ประชุม
1: คร
0: ับ น้องเมธเช็คหน่อยดิ
1: แต่ว่าส่วนไอ้ส่วนที่ผมเคยเห็นต่อมาส่วนมากแล้วเขาบอกว่าถ้ามาไม่ครบองค์ประชุมผ่านไป30นาทีก็ให้เลื่อนซะ
0: ใช่ก็คือเลื่อนได้ถ้าเกิดว่าไม่ครบองค์ประชุมก็แจ้งเลื่อนแจ้งเลื่อนได้หรือแม้นครบองค์ประชุมถ้าเกิดมีมติให้เลื่อนก็คือเลื่อน
1: ต้องเลื่อน
0: องค์ประชุมผู้เราก็เสร็จกันหาสดๆตรงนี
1: ้ไม่มีอะไรสดกว่านี้รายการสดเน
3: า
1: ะ
3: รายการสด
1: ไก่ก็คิดจะขายกันตรงนี
0: ้
1: เริ่มตรงนี้เลย
0: ไม่อยากจะให้เข้าใจกันชัดเจนไงว่าก็คือถ้าคิดง่ายๆ1ใน4นั่นแหละไม่น้อยกว่า125ถึงจะถือว่า
1: ถือว่าครบองค์ประชุม
0: ครบองค์ประชุมแต่ถ้าเกิดน้อยกว่านั้นก็ไม่ได้ทีนี้
1: หมายความว่ากิจการที่ไปเขาเรียกว่าผ่านมติกันแล้วไม่
0: ยังไม่ใช่เรื่องมติยังไม่ใช่เรื่องของการเข้าประชุม
1: ครบองค์ประชุมก่อนมา
0: ต้องครบองค์ประชุมก่อนคือเข้ากันมา3คนเนี้ย
1: ครบไม่ยัง
3: ครบยัง
0: ห้าคนเนี้ยโอเค4คนเนี้ยเข้ากันมา4คนเนี้ยถ้าไม่ใช่1ใน4เนี่ยไม่ได้นะไม่ครบแต่ว่าถ้า4คนเนี่ยฉันนั่งประชุมคนเดียวได้มั้ยเคยมีสมัยก่อนนะเคยมีการทำรายงานการประชุมเข้าประชุมคนเดียวเซ็นคนเดียวแล้วถามว่า
1: ของ BVI ก็เป็นอย่างนั้นนะครับ
0: ไม่ได้ค่ะคำว่าประชุมมันต้อง2คนขึ้น
1: ใช่ไหม
0: มันต้อง2คนขึ้นเขาบอกว่าแค่นี้ไงกฎหมายกำหนด1ใน4ก็มันถือหุ้นกัน4คนน่ะหรือ2คนเนี่ยมันก็เกินแล้ว1ใน4
1: ครับ
0: ไม่ใช่มันต้องมีนัยยะของมันอีกเจตนารมณ์คำว่าประชุ
1: ม
0: เธอจะมานั่งประชุมพูดในตัวเอพูดกับกระจก2คนนะกับเงาของเธอเหรอมันไม่ใช่
1: ก็ในนี้ออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมคร
0: ับ
1: ออ
0: นไลน์ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ออนไลน์เปิดอนุญาตให้ออนไลน์ได้ละ
3: คอนเฟอเรน
0: ซ์ใช่คอนเฟอเรนซ์ได้ละแต่ว่าต้องบันทึกไว้ให้เรียบร้อยเหมือนที่เราประชุมในศาลนี่แหละเป็นลักษณะแบบนั้นแหละทีนี้ก็อันนี้ครบองค์ประชุมแล้วนะครบองค์ประชุมได้ประชุมแล้วนะโอเคพอได้ประชุมปุ๊บมติในที่ประชุม
1: คร
0: ับ ลงมติในที่ประชุมลงมติในที่ประชุมเนี่ยมันต้องอย่างน้อยกี่คนสัดส่วนแล้วก็การเข้าประชุมมีอีกเรื่องนึงประชุมแบบลับกับแบบปกติเนี่ย
1: ครับ
0: แบบลับนี่นับหุ้นนะ
1: โอเค
0: ปกตินี่นับยกมือ
1: ครับครับ
3: ค่ะ
1: นึกถึงคำว่าการพิจารณาคดีแบบลับ
0: ใช่ทีนี้ถามว่าเราอันนี้มาถึงเรื่องการประชุมละแต่เดี๋ยวจะคุยถึงเรื่องการเรียกประชุมก่
1: อ
0: นย้อนกลับไปเรื่องการเรียกประชุมเนาะพออันนี้กรรมการเรียกประชุม
1: ครับ
0: แต่ถ้ากรรมการอีกเนา
1: ะพูดถึงหุ้นเรียกเองได้ไหม
0: พูดถึงหุ้นเรียกเองได้ไหมได้ไหม
1: ได้ครับ
3: ได้
0: ยังไง
1: ผมเคยอ่านเจอว่าเป็นกรณีที่กรรมการก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ไม่อยากที่จะฟ้องตัวเองแล้วก็เลยพูด
0: อันนั้นกรณีที่กรรมการก่อให้เกิดความเสียหายแต่ถ้าเกิดกรรมการไม่ก่อให้เกิดความเสียหายล่ะแต่ว่าไม่เรียกประชุมนี
1: ่ก็ใช่เหตุว่ามันเป็นการประชุมที่ต้องเรียกตามกฎหมายไหมครับทั้งนั้น
0: ไม่ใช
1: ่
0: อย่าลืมพูดถึงหุ้นเป็นใคร
1: เจ้าของ
0: แล้วบริษัทฉันน่ะ
1: เรียกใครใช่ไหมฉันคนที่ฉันจ้างมาทำงานไม่ยอมเรียกเรียกเอง
0: ใช่ก็กรรมการไม่ยอมเรียกกรรมการเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการมาบริหารกิจการเพราะผู้ถือหุ้นตั้งกี่คนถูกไหมแล้วก็มาเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการไม่ใช่บริษัทออฟชอร์สักหน่อยที่ถือได้คนเดียว
1: ใช่
0: ก็เรียกมาถ้าเกิดว่ากรรมการไม่เรียกผู้ถือหุ้นก็ลงชื่อร่วมกันเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่ต้องส่งหนังสือแบบไหนอย่างไรผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อร่วมกันแล้วก็ส่งไปให้กรรมการ
1: คร
0: ับ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นแต่กรรมการสมมติกรรมการไม่อยากเรียกอ่ะฉันเบื่อแล้วขี้คลาน
1: ประชุมในบ่อย
0: ประชุมอะไรนักหนาฉันขี้ค้านทำงานนี่ถ้าฉันทำให้เธอเดี๋ยวเธอก็มาว่าฉันนู่นนี่นั่นอีกฉันไม่อยากไปนั่งฟังละเบื่อแล้วผู้ถือหุ้นถ้าเกิดเกิน30วันผ ผู้ถือหุ้นก็สามารถที่จะเรียกประชุมเองได้ละก๊อกแรกส่งหนังสือบอกกรรมการก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ก๊อกสองเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองด้วยการลงชื่อร่วมกัน
1: ครับ
3: ค่ะ
1: ต้องมีสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าม
0: ีสัดส่วนค่ะใช่ค่ะถ้าจำไม่ผิดก็คือไม่น้อยกว่า2ใน5แต่ไปดูข้อกฎหมายอีกทีนึงนะอะไรที่มันไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องตัวเลข
1: ค่ะว่ามัน
0: จะต้องใช่ทีนี้ถามว่าผู้ถือหุ้นจะต้องเรียกประชุมเองมาจุดเริ่มต้นใหม่เรียกประชุมเองประชุมเรื่องอะไรมติธรรมดามติพิเศษเป็นประชุมสามัญหรือวิสามัญต้องปฏิบัติตามปกตินะแต่วิธีการเรียกเองละกรรมการไม่เรียกฉันเรียกเองกันฉันเรียกกันได้เองแล้วเพราะมันเป็นบริษัทของฉันอะแต่ต้องเข้าชื่อร่วมกันก่อนนะเข้าชื่อร่วมกันก่อนก็สัดส่วนน่าจะ2ใน5หรือว่ามากกว่าหรือว่าเท่าไหร่นี่แหละพี่เล่นไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ทีนี้พอเข้าชื่อเสร็จเรียบร้อยเรียกประชุมก็ต้องแต่งตั้งใครเป็นประธานอะไรเหมือนเดิมโปรเซสเหมือนเดิมปกตินะคะแล้วมติพวกนั้นน่ะจะปลดกรรมการออกหรือจะทำอะไรยังไงแบบไหนได้หมดเลย
3: ได้หมดเลย
0: แต่คุณต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่ถ้าปลดกรรมการออกแล้วก็ไปยื่นจดที่กรมพัฒน
1: ์ครับ
0: แต่นั่นแหละกรมพัฒน์ถ้าเกิดว่าผู้ถือหุ้นลงชื่อแล้วปลดกรรมการออกแล้วแต่กรรมการเดิมไม่ยอมเซ็นก็เป็นปัญหาอีกนะ
3: แล้วอย่างนี้คือเรา
0: วิธีปฏิบัติอ่ะไม่ค่ะมันเป็นหน้าที่ของกรมพัฒน์ที่เขาจะเรียกกรรมการมา
1: ครับ
3: ค่ะ
0: เรียกมาสอบว่าจริงไม่จริงอะไรอย่างไรมันเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ของทางทะเบียนละว่าถามว่าผู้ถือหุ้นพอทำไปเซ็นไปเขาจะแน่ใจได้อย่างไรถูกไหมเขาก็จะเรียกพยานหลักฐานอะไรต่างๆเหมือนทั่วไปเลย
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องของการเรียกประชุมการเรียกประชุมของผู้ถือหุ้นนะพอเรียกประชุมของผู้ถือหุ้นเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามันมีเรื่องอะไรที่มาเกี่ยวข้องอีกนอกจากเรื่องของการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
1: มัน
0: เรื่องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนี้เข้าใจมีประเด็นคำถามตรงไหนไหมคะ
1: คิดว่าไม่มีครับเข้าใจครับ
3: ตอนนี้ยังไม่มี
1: ตัวที่น่าตัวที่น่าสนใจจากคำถามของน้องเขาก็คือพอมันมีผู้ถือหุ้นมันมีในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีต่างชาติมี
0: คือ
1: มาเกี่ยวข้องมันจะต้องมีคนทำงานเน
0: า
1: ะมันมีคนทำงาน
0: อ
1: ันนี้เสร็จเนี่ยเขาบอกว่าอย่างโดยเฉพาะจังหวัดเราเนี่ยมันมีทั้งผู้ถือหุ้นและกรรมการที่อาจจะเป็นต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าจะทำบริษัทนี้คนนี้จะต้องทำคนนั้นก็ต้องทำอะไรเงี้ยเขาก็เลยมองว่าถ้าในส่วนของเราดูว่าความเป็นเจ้าของในบริษัทหรือว่าการเข้ามามีสถานะในบริษัทเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าต่างชาติคนนั้นจะทำงานทุกอย่าง
0: ได้
1: หมด
0: โอเค
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ธนาอธิบายตรงนี้ก่อนเนาะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้ประเด็นมันสองขยักเนาะก็คือผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติกับกรรมการเป็นต่างชาติ
1: ใช่ครับ
0: ผู้ถือหุ้นเนี่ยเท่ากับเป็นเจ้าของถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ผู้ถือหุ้นเนี่ยเท่ากับเป็นเจ้าของแล้วความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเป็นต่างชาติเขาเป็นต่างชาติแล้วถามว่าบริษัทเป็นบริษัทไทยไหมเป็นคนไทยไหมบริษัทถ้าบริษัทเป็นคนไทยเลือดในตัวบริษัทอะต่างชาติ 100% ก็เป็นต่างชาติสิงั้นไม่ใช่คนไทยถูกไหมเป็นการคลอดต่างชาติแล้วไม่ได้คลอดคนไทยค่ะ
1: เข้าใจ
0: อันนี้คือเราคิดธรรมดาง่ายๆ
1: คร
0: ับ ก็แสดงว่าฉันคลอดต่างชาติออกมาไม่ใช่เลือดไทย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่สมัยนี้มันก็มีเลือดผสมไงถูกไหมคะลูกครึ่งอ่ะลูกครึ่ง
1: ลูกเสี้ยว
0: บักเสี้ยวบักเสี้ยวแต่เขาไม่ได้ทั้งครึ่งไงถามว่าต่างชาติอ่ะจะเข้ามาถือหุ้นในเมืองไทยอ่ะในบริษัทอ่ะคุณถือได้แค่ไหนไปดูอะไรปกติทั่วไปจะถือได้ไม่ร้อยไม่เกินครึ่งหนึ่งคือไม่เกินร้อยละ50แต่เราจะใช้ในหลักปฏิบัติว่า49
3: ค่ะ
0: นั่นคือหลักปฏิบัติที่เราใช้กันแล้วก็แต่คุณต้
1: อง
0: กลับไปดูวัตถุประสงค์บริษัทนะธุรกิจบางอย่างอ่ะ
1: ให้น้อยกว่าม
0: ันจะจำกัดนะอย่างเช่นการเดินเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องน้อยกว่า คุณต้องไม่เกินร้อยละ30
1: ใช่
0: นะคะอสังหาก็เหมือนกันการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวได้รู้สึกว่า49นะไม่ได้จำกัดตรงนั้นแต่ไปจำกัดเรื่องของกรรมการการท่องเที่ยวจะเน้นเรื่องการประกอบกิจการคือถ้าเป็นหุ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสถานะของความเป็นคนของบริษัทเพราะบริษัทมันถือสัญชาติไทย
1: ครับ
0: ทีนี้ต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาถือหุ้นหรือมาเป็นเลือดไทยได้แค่เป็นบักเซียว
3: ลูกเสียวเท่านั้น
0: ลูกเสียวได้แค่นั้น
1: ได
0: ้แค่นั้นค่ะจะ 100% ไม่ได
3: ้
0: มากกว่าครึ่งนึงก็ไม่ได้เพราะเราต้องสงวนไว้ก่อน
3: ค่ะ
0: ทีนี้อันนี้อธิบายในเรื่องของผู้ถือหุ้นแล้วนะเห็นภาพชัดๆแล้วนะมาในเรื่องของกรรมการกรรมการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ด้วยอันดับแรกเลยถ้าว่าคือขึ้นอยู่ไม่ใช่ด้วยหลักเลยต้องดูที่
1: ว
0: ั
1: ตถ
0: ุ
1: ประสงค์
0: ของบริษัทว่าบริษัทเนี่ยประกอบธุรกิจอะไรอย่างเช่นประกอบธุรกิจให้บริการให้บริการการท่องเที่ยวตอนนี้รู้สึกว่าจะมีประกาศท้ายกฎกระทรวงเพิ่มขึ้นมานะที่ให้ต่างชาติทำงานได
1: ้
3: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าใช่แต่ว่ามันก็ล้อตัวนี้นี่แหละแล้วก็พี่เดินไม่เห็นความต่างแต่จำไม่ได้แล้วว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมา
1: ครับค่ะรู้สึก7อย่างครับประมาณ
0: 7อย่างลองเซิร์ชดูดิว่ามีอะไรบ้างจะได้แบบว่าแก้ไปเลยทีนี้ถามว่าพอมาสมมติว่าประกอบธุรกิจบริการเนาะบริการพอเอาเดี๋ยวอย่าเพิ่งบริการเลยบริการมันยากไปประกอบธุรกิจก่อสร้าง
3: ค่ะ
0: ได้ไหมไม่ได้หรือประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอ่ะประกอบธุรกิจท่องเที่ยวได้ไหม
3: ค่ะ
0: ไม่ได้นะ
3: ไม่ได้
0: มันเป็นบริการประกอบธุรกิจก่อสร้างไม่ได้นะทำไมไม่ได้เพราะกฎหมายมันจะมีกฎหมายตัวนึงมันจะเป็นพรบ.เนาะจะเป็นพรบ.เกี่ยวกับเรื่องการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
1: 8ประเภทครับที่อนุญาตไม่ต้องขออนุญาต
0: เดี๋ยวนะอันเนี้ยคือเป็นมันจะต้องห้ามต่างชาติที่ไม่ให้ประกอบธุรกิจอะไรบ้าง
1: ครับ
0: ทีนี้ถามว่ามันจะมีบัญชีท้ายเราเคยอธิบายกันนะ
1: บัญชีแนบท้ายใช่
0: บัญชีแนบท้ายบัญชีแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนี่ห้ามเลยเด็ดขาดอย่างเธอทำอสังหามาแล้วต่างชาติไปเป็นโบรกเกอร
3: ์
0: ขายที่ดินหรือต่างชาติไปพัฒนาอสังหาที่ดินขายเองไม่ได้นะไม่ได้นะคะห้ามโดยเด็ดขาดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะดินคือแผ่นดินแล้วก็ดินแดนที่เป็นองค์ประกอบของรัฐที่ต้องห่วงแหนเอาไว้สำหรับรัฐนี้ประเทศนี้ชาตินี้เท่านั้นมันจึงต้องสงวนด้วยเด็ดขาดทำได้ก็คือคนไทยเท่านั้นอันนั้นคือบัญชีแรกนะคะบัญชีแรกห้ามโดยเด็ดขาดถามว่า
1: อันนี้คือแปดประเภท
0: เดี๋ยวปั๊บหนึ่งนะคะค่อยเดี๋ยวไล่ไปก่อน8ประเภทนี้อันนี้เป็นธุรกิจบริการ8ประเภทนี้ที่เพิ่มมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของว่าถ้าต่างชาติมาเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้ไหมพรบตัวนี้ก็ห้ามอีกนะแต่ห้ามไว้ในบัญชี3บัญชี3เนี่ยไม่ได้ห้ามโดยเด็ดขาดคุณสามารถไปยื่นคำขอ FBL ได้
1: Foreign
0: ก็เป็น FBL Foreigner
1: Business
0: License ใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวในการประกอบธุรกิจถ้าเขาเป็นวิศวะก็ต้องไปขอนะคะอยู่ๆฉันจะมาทำเลยไม่ได้
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้คุณต้องไปขอก่อนไปขอใบอนุญาตก่อนแต่ถ้าเกิดในรูปแบบบริษัทคุณต้องจำกัดเอาไว
3: ้
0: ว่าตรงคุณไม่ได้ไปยุ่งตัวนี้นะตอนนี้ต่อให้ไม่เขียนจำกัดเอาไว้ผลของกฎหมายคือทำไม่ได
3: ้
0: ถ้าคุณไปทำคุณก็มีความผิดต่อให้คุณเป็นกรรมการแล้วบอกว่าไม่ฉันไม่ได้มานั่งทำนะแต่ไปยืนเขียนแบบเขียนอะไรอยู่ไม่ได้
3: ไม่ได
0: ้อันนั้นคือความผิดชัดเจนคุณต้องมีใบอนุญาตก่อนทีนี้ถ้าเป็นธุรกิจท่องเที่ยวแล้วกรรมการเป็นต่างชาติธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นงานบริการใช่ไหม
3: คร
0: ับเขาจะกำหนดไว้เลยว่าต้องมีคนไทย2 คนและต่างชาติ1 คน ธุรกิจเกี่ยวเรื่องเรือก็เหมือนกันคนไทย2คนต่างชาติ1คนธุรกิจท่องเที่ยวจะหนักเลยเขาจะมีข้อห้ามเลยว่าต่างชาติห้ามทำอะไร
1: ครับครับ
0: คนไทยให้ทำอะไรนั่นคือพรบการท่องเที่ยวเนาะทีนี้ตอนนี้ถ้าเป็นธุรกิจบริการสมมติว่าต่างชาติอยากค้าที่ดินอยากเป็นโบรกเกอร์ขายที่ดินไม่ได้
3: ไม่ได้
0: ห้ามโดยเด็ดขาดห้ามโดยเด็ดขาดนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าต่างชาติคนนั้นอยากมาเป็นดีไซเนอร์เป็นงานบริการไหม
1: ก็เป็นงานบริการนะครับดีไซน
0: ์เป็นงานบริการเป็นงานบริการพี่เด่นจำได้ไหมตอนสาวๆเนี่ยปามีลูกค้าฝรั่งเศสคนหนึ่งแกเป็น LGBTQ
1: ตอนสาวๆ
0: ตอนสาวสาว
3: ตอนนี้ก็ยังสาวอยู่
1: ตอนสาวสาว
0: สาวเดี๋ยวหน่อยแกเป็น LGBTQ แล้วแกจะออกแบบเสื้อผ้าแกจะไปซื้อเสื้อผ้าที
1: ่
0: ไม่มีอะไรเลยแล้วแกก็มาแต่งเองแล้วแกก็เปิดขายเปิดขายแล้วพี่เดนก็แต่แกไม่อยากเปิดบริษัทจำกัดแกอยากเปิดเป็นห้างหุ้นส่วนพี่เดนก็ไปยื่นจดทีนี้มันโดนข้อจำกัดว่าเป็นธุรกิจบริการห
1: ้
0: ามทำ
3: ห้ามทำ
0: ห้ามทำถ้าจะทำต้องไปขอญาติ1 2 3 4มา
3: ค่ะ
0: ห้ามทำทีนี้ถามว่าเวลาเราไปขออนุญาตเนี่ยเหมือนวันก่อนพี่เดนโทรไปขออนุญาตโทรไปปรึกษาที่กระทรวงพาณิชย์นอที่สนามบินน้ำเขาบอกว่าพี่เอ็นโทรไปขอปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวิศวะเป็นชาวต่างชาติเขาบอกว่าต้องส่งโปรเจกต์มาว่าเป็นวิศวะอยู่ที่นี่ไหนแบบไหนอย่างไรสัญญาว่าจ้างกี่ปีไม่ใช่ให้ตลอดไปนะมีช่วงเวลาให้ถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าเกิดว่าเหมือนต่างชาติที่เปิดร้านอาหารแล้วรับเงินลูกค้าเองมาคิดบินเองเช็คบินเองทอนเองไม่ได้เหมือนกันนะการเงินนี้ห้ามทำแต่พี่ก็ไม่เห็นด้วยนะพี่ว่านั้นมันสีถนนชัยเกินไป
1: ใช
0: ่มันคือการประกอบธุรกิจการเงินนะแต่ว่าการประกอบธุรกิจอาหารในการรับเงินนี้มันไม่ใช่นะพี่ว่านั้นมันสีถนนชัยมากไปในการใช้กฎหมายอะบางครั้งบางอย่างเราก็ต้องบางทีเหมือนอาทิตย์ที่แล้วอะที่ไปเรียน
1: อ
0: ะที่เราได้อะไรนะเรือนจำใช่ไหมแล้วพี่ก็บอกว่ามันติดกฎหมายนู่นนี่เรียนก็พุทไปเลยไม่มีหรอกกฎหมายมันดูที่เจตนารมณ์เพียงแค่ว่าเขาไม่กล้า
1: อ
0: ันนี้ก็เหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็เหมือนกันคือเขาไม่อยากไปอะไรมากก็มีคำสั่งมาแบบนี้ก็ต้องทำคำสั่ง
1: ใช่อ
0: ย่างเงี้ยค่ะแต่เราในฐานะนักกฎหมายเราต้องแย้งนะ
1: คร
0: ับเราต้องแย้งนะว่าบัญชีนี่หมายถึงว่าการประกอบกิจการแต่ไม่ใช่การทำงาน
1: รับเงิน
0: นั่นเป็นเรื่องของของบริษัทแล้วที่จะรับเงินแล้วคุณไปเป็นกรรมการของบริษัทแต่จริงๆเขาอาจจะมีเหตุผลอื่นก็ได้นะแต่เพื่อนยังคิดไปไม่ถึงแต่ตอนนี้คือแย้งอยู่นะแย้งอยู่นะบอกว่าถ้าเกิดวันนั้นไม่มีใครเลยล่ะแล้วมีกรรมการอย
1: ู่แล้วใครจะรับ
0: แล้วใครจะรับ
3: ใครจะร
0: ับแล้วกรรมการเป็นผู้แทนนะ
1: เหมือนบอกว่าทำบุญแล้วพระสงฆ์ถ้าไม่รับกระตังก็เขียนเป็นบัตรอนุโมทนาบัตรเอาไปใส่ไปรับอนุโมทนาบัตรหรือรับใบเสร็จไม่ใช่กระตัง
0: ไม่ใช่กระตังนะคะ
1: ไม่ถือว่ารับกระตัง
3: ไม่ถึงว่า
1: ซึ่งมีพระอาจารย์รูปหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วการรับอะไม่ใช่สาระสำคัญเอาไปใช้อะไรอะมัน
0: ใช่
1: ซึ่งอันนั้นผมก็ว่าจริงๆเขาบอกว่าไม่ต้องรับตังเพราะไม่รับตังถือว่าบริสุทธิ
0: ์
1: แต่บอกว่ารับเอาไปแล้วเอาไปทำอะไรนั้นมากกว่า
0: ใช่ทีนี้ถามว่าเรากลับมาเมื่อกี้เพื่อนอธิบายไปเรื่องของผู้ถือหุ้นต่างชาติอันนี้มาก
1: รรมการ
0: ต่างชาติน้องเก็ตไหมตรงนี
1: ้ครับใช่อ
0: ยากให้พี่เดนขยายความตรงไหนไหม
1: ถือว่าในเบื้องต้นเก็ต
0: เก็ตใช่ไหม
1: ใช่
0: เราเก็ต
1: เพราะว่าเวลามันจะมาแล้ว
3: เวลามันจะมาแล้ว
0: อย่าหมดอีกนะนี่ยังไปไม่ถึงไหนเลย
1: เวลามันจะมาแล้วครับอย่างนี้สิบนาทีครับใช่
0: ไปแล้ว
3: กำลังอินแล้วค่ะ
1: ใช่ครับใช่
0: อันเนี้ยคือพี่เดนจะบอกว่ามันต้องเข้าใจจริงเนา
1: ะ
0: เหมือนอย่างใครที่จะมาเป็นผู
1: ้
0: ให้คำปรึกษาทางด้านการประกอบธุรกิจเนา
1: ะ
0: ต้องศึกษาบทนี้ให้ถ่องแท้นะก่อนที่จะไปให้คำปรึกษาเขาในเมืองภูเก็ตเนี่ยหลายคนชอบอยากมาเพราะหาเงินง่ายเพราะว่าต่างชาติจะให้เกียรติในตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณแต่เขาไม่ได้รู้หรอกว่าคุณมีภูมิ แค่ไหนในการให้ทีนี้จะบอกว่าขอให้รักศักดิ์ศรีตัวเองด้วยถ้าอะไรที่ไม่เชี่ยวชาญชำนาญอย่าทำสงสารเขาแล้วมันเสียชื่อถึงประเทศชาติถามว่าทำไมในคือ
1: เพราะบางครั้งเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาคิดว่าเขาทำถูกต้องแล้ว
0: ถูกต้องค่ะถ
1: ู
0: กต
1: ้
0: อง
1: ก็เลย
0: หลายครั้งที่พี่เดือนเจอเพราะฉันทำถูกต้องแล้วอ่ะฉันไปหาทนายมานี
1: ่
0: นี่ไงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: เราก็พูดไม่ออกนะบางทีพูดไม่ออกจริงๆคือจะบอกว่าไม่ได้จะไซโครกันเองแต่มันเป็นบ่อยเหมือนวันก่อนที่พี่เด่นไปบรรยายภาษีอากรใช่ไหมแล้วมีการตั้งคำถามในเรื่องของปปช.พี่เด่นบอกว่าพี่เด่นขออนุญาตไม่ตอบเลยเพราะพี่เด่นไม่รับคดีพวกนี
1: ้
0: พี่เรียนไม่ทำคดีพวกนี
1: ้
0: พี่เรียนเชี่ยวชาญชำนาญแค่ด้านนี
1: ้
0: พี่เรียนจะไม่ทำด้านอื่นเหมือนมีใครมาหาพี่เรียนแล้วบอกว่าติดต่อพี่เรียนทำคดียาบ้าพี่ไม่ทำคดียาเนี่ยพี่เรียนไม่ทำเลย
1: ค
0: ดีรถชนไม่ทำเหมือนกันนะคดีเซ็กชวลพี่เรียนก็ไม่ทำเหมือนกันนะพี่ไม่ทำนะคดีพวกนี้เพราะเราไม่ชำนาญเพราะเราไม่ชำนาญแล้วเราไปพี่เรียนมีความรู้สึกว่ามันเสียศักดิ์ศรีสำหรับตัวพี่เดนเองนะแล้วสงสารเขาสงสารเขาที่เขามาคาดหวังกับเราแต่เรามีความรู้สึกว่าเรามีแค่ความรู้เรามีแค่หลักการแต่เราไม่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการซึ่งถ้าเกิดทำอะไรไปบางครั้งอ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดพลาดแต่การที่ว่าเราไม่ได้เชี่ยวชาญชำนาญการในด้านนั้นแล้วเราไปทำอ่ะมันเสียเวลาเขา
1: ใช่
0: มันเสียเวลาเขาบางทีเราอ่านไม่ขาดในเรื่องของกระบวนการอย่างเงี้ยมันเรื่องแบบเนี้ยถ้าเป็นเรื่องบริษัทจำกัดเรื่องการประกอบกิจการพี่เดินสามารถแยกโครงสร้างออกเป็นจุบๆๆๆๆได
1: ้
0: เพราะพี่เดินศึกษามันมา
1: แล้วก็ทำจริงด้วย
0: ใช่แล้วพี่เดินก็อยู่กับมันมานานแล้วถามว่าทำไมพี่เดินถึงแยกออกเป็นเรื่องๆอธิบายออกได้เพราะว่าคืออาจารย์พี่เดินสอนเสมอว่าถ้าเธออยากเป็นคนเก่งเธอต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเธอจะทำเรื่องยากให้ยากกว่า มีคนมาปรึกษาเธอ เขาทุกพออยู่แล้วเขาไม่เข้าใจเธออยู่แล้วถ้าเธอมาพูดให้เขาฟังยากอีกอ่ะ แล้วเขาแทนที่ว่าเขาจะคลายทุกข์กับการกับกลายเป็นว่า
3: จมไปหมดเลย
0: เออคืนนี้กูฉันสมองแตกแน่กลายเป็นก้าวเขาทางโฮมอีกมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช
1: ่
0: ทีนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเรื่องนี่เราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วเนาะ3สัปดาห์
3: 3แล้ว
1: เออ3นะครับใช่
0: แล้วเราก็วนเวียนแต่เรื่องเนี้ย
1: 3ใช่
0: เออแล้วก็ยังไม่จบสักที
1: มันเป็นความเข้าใจในขั้นสำคัญจริงๆเพราะถ้าทุกคนเข้าใจแล้วชัดเจนมันทิศทางแนวทางการปฏิบัติมันจะไปได้อย่างแบบราบเรียบ
0: เสียดายน้องแอตตี้ไม่มาเพราะว่านางเป็นคนที่สงสัยเรื่องพวกนี้มาก
1: ใช่แต่ว่าเราตอบเลยครับเพราะสิ่งที่เราพูดคือคำถามของน้อง
0: ใช่ค่ะก็คือคำถามของน้องเข้ามาทั้งหมดมีคำถามอะไรที่ตกหล่นอีกไหมคะ
1: คำถามก็ไม่มีแล้วครับผมเพราะว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องที่น้องเขาถามไว้นี่เลยครับเพราะว่าแล้วก็คำถามอีกถามหนึ่งก็คือหมายความว่าในส่วนของบริษัทจริงๆนะครับสมมติว่าเราร่วมหอลงกันมาแล้วประมาณนึงจดก็จดไปแล้วอะไรเงี้ยครับจัางคนจดไปแล้วเรียบร้อยเขาบอกว่าถ้าพบว่าในระดับโครงสร้างของบริษัทเนี่ยมันมีปัญหาก็ไม่รู้ละปัญหาอะไรตามใช่คือมันควรจะทำอย่างไร
0: อันดับแรกเลยคุณต้องไปคิดก่อนว่าคุณป่วยอะไรคุณมีอาการแบบไหน
3: ค่ะ
0: ทีนี้ต้องมาแยกให้ออกว่าอาการนั้นน่ะเป็นอาการของตัวเราหรือเป็นเชื้อมาจากข้างนอก
1: ค่ะคำถามนี้ลักษณะของการวินิจฉัยไปตรวจโรค
0: ถูกต้องตรวจโรคค่ะตรวจโรคเลยถ้าเกิดถามคำถามนี้เป็นการตรวจโรคเลย
1: วินิจฉัยดู
0: ใช่
1: คร
0: ับ เพราะว่าพี่จะตอบไม่ได้เลยในเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่บอกอาการแต่ลักษณะของน้องคนนี้ที่ถามเนี่ยพี่มั่นใจว่าเป็นเรื่องของการจดบริษัทถามว่าแก้ได้ไหมก็ต้องกลับไปดูว่าแก้ได้แค่ไหนอย่างไรแต่ถ้าเป็นเรื่องของการขายหุ้นซื้อหุ้นมาตั้งแต่ตอนแรกยากค่ะยากค่ะเพราะหุ้นนั้นหมายถึงว่าคุณต้องซื
1: ้อ
0: คุณต้องซื้อเพราะกฎหมายมันเขียนไว้ชัดเจนว่า
1: เราจะไปทำหลักฐานย้อนไปวันนู้นโอนเงินย้อนธนาคารก็ทำไม่ได้
0: ไม่ได้ค่
1: ะ
0: ทีนี้การไล่ได้แค่ไหน
1: ครับ
0: ทำได้แค่ไหนเพราะว่ามันหนักมาตั้งแต่ตอน
1: ขึ้
0: น
1: ครับคร
0: ับ แต่ถามว่ามันก็ไม่ถึงกับว่าทำให้คุณไม่สามารถประกอบกิจการหรือเดินไปได้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างสมมุติว่าเราเป็นโรคอะไรสักอย่างสมมุติเส้นเลือดแตก
3: ค่ะ
0: ถ้าเส้นเลือดฝอยมันแตกไปแล้วแต่มันเป็นเส้นเลือดฝอย
1: เล็ก
0: เล็กนิดเดียวแต่มันทำให้เรายังเดินใช้ชีวิตอยู่ได้ก็อย่าไปอะไรมันมากอย่าไปอะไรมันมากเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือเส้นเลือดใหญ่ในการประกอบกิจการของคุณ
3: ค่ะ
1: ประเด็นคือคนชวนมากอะครับพอรู้ว่ามีปัญหามันรู้แล้วโดยเฉพาะเรื่องโนมินีเนี่ยคนจะบอกตกใจ
3: กังวล
1: ตกใจตกใจไปเส้นไหนแตก
3: เส
1: ้
3: นเล
1: ็
3: กหร
1: ือ
3: เส
1: ้
3: นใหญ
1: ่ไปอยู่ตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยคือมันเป็นการตั้งคำถามที่เราเลยความรู้สึกว่าเออฉันจะตรวจตรงไหนดีแล้วรู้ว่าตกลงฉันเนี่ยเข้าข่ายหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆเรื่องพวกเนี้ยพี่เดือนจะบอกได้เลยว่ามันไม่ยากนะแต่อย่าพานิ
3: คอ
0: ย่าพานิคทุกครั้งพี่เดือนจะบอกว่าคนเราหนีผิดไม่ได้หรอกเพราะคนเราต้องผิดอยู่แล้วแต่ผิดนั้นเราต้องยอมรับและแก้ไขแล้วเราก็เดินไปข้างหน้าถ้ามันผิดแล้วอะจะให้ทำไง
1: ใช่
0: ถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ผิดก็คือผิดแต่เรายังเดินไปข้างหน้าได
3: ้ค่ะ
0: ถูกไหมคะถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพับกระดานแล้วก็เดินใหม
3: ่ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าแก้ได้เราก็แก้แล้วค่อยๆเดิน
3: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ดูที่ความหนักเบา
1: ค่ะโอเคคร
0: ับ ตอนนี้เหลือกี่นาที
1: ก็น่าจะ3นาทีแล้วครับเพราะว่าถือว่าแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าเนื้อหาและคำถามทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยก็คือเราตอบแล้วน
0: ะ
1: ครับแล้วก็ค่อนข้างจะลึกด้วยนะครับก
3: ็
1: คือคิดว่าอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเกิดว่ายังมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ทั้งโดยตรงนะครับทั้งทนายเดือนพี่นายเดือนแล้วก็ผมเองก็ตามถ้าตอบไม่ได้ก็ไปถามพี่เดือนต่อนะ
3: คร
1: ับใช่คือแต่ว่าในที่สุดแล้วเราก็ยังคงที่จะมีขอเชื้อเชิญนะครับแบบพี่น้องๆท่านใดหรือท่านผู้ฟังท่านใดที่มีประกอบกิจการแล้วยังมีข้อติดขัดสงสัยหรือว่าอยากมาแลกเปลี่ยนหรือว่าแบ่งปันความรู้เราก็ยินดีนะครับมาเป็นแขกรับเชิญเราได
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: ตลอดเลยนะครับผม
0: ไม่ว่าธุรกิจประเภทไหนนะคะก็มาแชร์กันได้ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: มาแชร์แล้วก็มาคลายข้อสงสัยกันแต่บางธุรกิจอย่างเช่นคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนงานอย่างเงี้ยค่ะก็มาแชร์คุยกันได
1: ้
0: ค่ะเกิดประเด็นมาเราก็จะตอบให้
1: ใช่ครับใช่ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องประเด็นอะไรอ
0: ี
1: กขอบคุณน้องด้วย
0: ขอบคุณน้องหมิงที่มาเป็น
3: ขอบค
0: ุ
3: ณพ
0: ี่
3: ทนายเดือนแล้วก็ขอบคุณพี่ทนายเมธมากวันนี้ที่ได้มาก็คือได้รับความรู้ในส่วนของกฎหมายธุรกิจที่มันควรจะเป็นและหลายๆคนอาจจะยังไม่
0: ร
3: ู้และก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมันมากซึ่งในส่วนนี้ค่ะหมิงมองว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่นแล้วมันก็ซีเคียวต่อตัวเราแล้วก็
1: ลูกค้าของเรา
3: ลูกค้าของเราด้วย
1: ใช่ครับ
0: คือความเป็นอยู่มาก
3: เลยใช่
0: ความเป็นอยู่ของธุรกิจเราและตัวเรา
3: ใช่ค่ะ
1: ครับโอเค
0: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางไปกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%เดนมาร์กและกรีนแลนด์เชื่อมั่นว่าข้อตกลงกับสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกรีนแลนด์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3เซตรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ป่าไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันสัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งกล้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงสาเหตุว่าเกิดจาก

0: ปัญหาน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยจึงส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้รีบหาแนวทางแก้ไขกรมประมงจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งกล้ามกรามที่บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีส่งผลให้กุ้งกล้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งกล้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับราษฎรริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งกล้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
2: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และศิษย์อาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางศรีอรุณโตเทพซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงงานหนักเคียงคู่รัชกาลที่9มาโดยตลอดและชื่นชอบในโครงการศิลปาชีพนอกจากนี้ยังชื่นชอบในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทั้งการทรงม้าและการเป็นอัยการโดยตั้งใจถือศีลและเข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
3: ก็รู้สึกปลาบลื้มมากในครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็9ปีผ่านมาแล้วมากราบค่ะพ่อหลวงพระแม่พันปีหลวงก็ชื่นชอบเพราะท่านก็ตรงงานหนักคู่กับพ่อหลวงแล้วก็รักองค์พาพาก็ท่านก็เก่งงานเนาะลาท่านก็เก่งตรงม้าก็เก่งแล้วก็เป็นนายการชื่นชอบเห็นแล้วก็น้ำตาไหลอะ
2: เช่นเดียวกับนางอรสาหุ่นวิช่วยกล่าวว่าปลาบลื้มอย่างยิ่งที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเคยได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งเกิดน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2568และในฐานะที่รับราชการเป็นคุณครูได้ยึดหลักการทำงานโดยมีทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่าง
4: ทั้งสองพระองค์ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการศิลปาชีพบางไทรของพระพันปีดินหลวงและเพื่อนพึ่งพาอย่างยากเคยได้รับของพระราชทานจากพระองค์พาเมื่อตอนงานท่วมปี2568ที่นครศรีธรรมราชก็รู้สึกขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่งค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาได้จนทุกวันนี้
2: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.นันทิกากิปาโลรายงาน
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้พร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐว่า การเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปก่อน
6: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาคือมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาที่เจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
5: ายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮานาเดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและมีกำหนดปฏิบัติภารกิจระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ส่วนภารกิจวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากรายงานพิเศษวันนี้ครับ
7: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
8: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matchingของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีการของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทย ก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
7: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
9: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะคะทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
7: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 161,000 ล้านบาทเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่22กันยายนนี้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการ
10: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6410ว่าณวันที่18กันยายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 161,555 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,46,23 รายและร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายนนี้โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ทราบเร็วๆซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยภาครัฐร่วมจ่าย60%ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้สิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกตรวจพบรอยรั่วบริเวณใต้ปลอกครอบท่อขณะที่กระทรวงพลังงานได้สั่งตรวจสอบขอบท่อขนส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตร
11: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ว่าทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกได้ใช้เครื่องมืออัลตราโซนิกเทสติ้งตรวจพบรอยรั่วขนาดความยาว 6.6 ซมและลึก7มมบริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งทีมวิศวกรจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีแรปและทดสอบแรงดันตามมาตรฐานวิศวกรรมทางนี้กระทรวงพลังงานได้สั่งการขยายผลตรวจสอบความปลอดภัยของท่อส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรด้วยกระสวยอัจฉริยะพร้อมกำชับให้บริษัทผู้รับผิดชอบจัดส่งประวัติการบำรุงรักษาและเร่งจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ในจุดที่พบความเสี่ยงโดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดที่ต้องสำรวจและปรับเส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและยกระดับความปลอดภัยด้านระบบขนส่งน้ำมันในระยะยาวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยหลังเจ้าหน้าที่พบรอยร้าวท่อส่งน้ำมันสั่งการเร่งซ่อมแซมและตรวจสอบจุดอื่นอย่างต่อเนื่อง
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรอยร้าวความยาวประมาณ9ซมบนท่อส่งน้ำมันจากการตัดเปิดปลอกเหล็กหุ้มท่อด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งคาดว่าเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณตอหม้อทางด่วนที่มีฐานรากเสาเข็มกับพื้นที่โดยรอบจนเกิดแรงกดให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางวิศวกรรมเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำหรือไม่โดยท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการลำเลียงน้ำมันจากช่องนนทรีไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งช่วยลดมลพิษและการขนส่งทางถนนโดยขณะนี้ได้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อชั่วคราวแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
14: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่27จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยจันทบุรีตราดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูนครราชสีมาชัยภูมิชุมพรระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักภาพรวมระดับน้ำป่าสักมีแนวโน้มลดลงส่วนลำน้ำพุงยังเอ่อล้นส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำที่รองรับน้ำในตำบลรอบนอกรอระบายลงแม่น้ำป่าสัก
15: นายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันตำบลท่าอีบุญและฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่มีแนวโน้มลดลงและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณสะพานตาลเดี่ยวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.20 เมตรส่งผลกระทบในบางพื้นที่ของเทศบาลเมืองหล่มสักได้แก่ชุมชนบ้านไร่ชุมชนท่ากบโพและพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลตาลเดียวขณะที่ตำบลปากช่องระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งและเข้าสู่สภาวะปกติแต่มวลน้ำบางส่วนไหลลงสู่พื้นที่ต่ำในตำบลปากดุกส่งผลกระทบบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรอการระบายเช่นเดียวกับลำน้ำพุงที่อย่างเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลวัดป่าและไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลหนองไข่ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนประมาณ70ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างรอการระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกทั้งนี้อำเภอหล่มสัก ได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามระดับน้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ระดับน้ำแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งยังสามารถรับน้ำและมั่นคงแข็งแรง
16: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,672.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 293.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 386.01 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 3.43 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเพื่อบริหารจัดการน้ำและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
5: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังมาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้จึงได้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเป็นพิเศษเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเน้นการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองไว้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในฤดูแล้งถัดไปโดยจัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำลำดับแรกคือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครองลงมาคือน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและน้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรมและการผลิตตามลำดับยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวรัฐบาลเปิดศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ระดับจังหวัดยกระดับแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมเตรียมเสนอของงบกลางแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
17: ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำของประเทศไทยในพื้นที่21จังหวัดมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาภาคประชาชนได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของภาครัฐที่ไม่ต่อเนื่องและจริงจังเท่าที่ควรแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ตามนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนรวม29หน่วยงานในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สุดซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
18: คือผมคิดว่าเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทางเกษตรกระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้กับทางรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งอันนี้อาจจะต้องบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของงบกลางท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อยผมว่าในที่สุดจะต้องไปดูว่าต้องมีแผนชัดเจนว่าเราจะไปงบอันนี้ไปทำอะไรบ้างแล้ว ตัวชี้วัดยังไงว่ามั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างขั้นต้นยังไงบ้างขั้นกลางแล้วก็ในที่สุดแก้ปัญหาถาวรได้ยังไง
17: สำหรับการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์กล่าวว่าจากการหารือร่วมกับหลายฝ่ายทุกภาคส่วนเห็นว่า7มาตรการเดิมที่กรมประมงเคยดำเนินการยังมีประสิทธิภาพแต่ต้องยกระดับการดำเนินการให้มีความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีแล้วพร้อมเตรียมผลักดันการขอใช้วงเงินจากงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า350ล้านบาทตั้งเป้าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
19: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้อย่างนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
17: การปรับแนวทางการดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักและความไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐบาลซึ่งการดำเนินการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดในการสำรวจและกำจัดพร้อมจำกัดวงในการแพร่กระจายของปลาชนิดดังกล่าวในทุกพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพื่อหยุดยั้งวงจรการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เพิ่งพบปลาชนิดดังกล่าวในแหล่งน้ำโดยในวันที่25กันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองชวนันท์มาลีรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: 12นาฬิกา31นาทีกลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กและกรีนแลนด์เชื่อมั่นว่าข้อตกลงใดๆก็ตามกับสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์กหลังทั้ง3ฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่ให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยยะสำคัญขณะเดียวกันก็ห้ามฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐเข้ามาจัดตั้งฐานทัพบนเกาะแห่งนี้ทั้งนี้เดนมาร์กและกรีนแลนด์คาดหมายว่าข้อตกลงดังกล่าวซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสำคัญต่อสาธารณะจะมีการลงนามระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าขณะที่นายลาร์ส ล็อกเกอร์ รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กกล่าวว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับกรีนแลนด์เดนมาร์กและสหรัฐซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขามีแผนจะแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คนใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ AI ซาร์เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้าน AI ของสหรัฐและเตรียมจัดตั้งกองกำลัง AI พร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการขัดขวางหรือสกัดกั้นการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ไม่ว่าในทางใดอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เทคโนโลยี AI จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลังจากนักวิจัยของ Anthropic บริษัทวิจัยและพัฒนา AI สัญชาติอเมริกันเปิดเผยว่าผู้พัฒนา AI เชื่ออย่างจริงจังว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจนำไปสู่หายนะของมนุษยชาติภายในสิ้นทศวรรษนี้ นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ NTV ของบังกลาเทศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าซาอุดีอาระเบียอาจมีความต้องการด้านการทหารที่จำเป็นโดยเฉพาะประเด็นด้านเทคนิคสืบเนื่องจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนอย่างไรก็ดีตุรกีพร้อมให้ความช่วยเหลือซาอุดีอาระเบียภายใต้ข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมมักกะทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งกำหนดว่าการโจมตีด้วยกำลังอาวุธต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะถือเป็นการโจมตีต่อทุกประเทศขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้วิกฤตพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นนายมาดินนอซิดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเคยตกลงกันไว้โดยขณะเจรจาการค้าของอินเดียมีกำหนดเยือนแคนาดาในเดือนหน้าและคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือกันนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือกลุ่ม G20 ในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้การเจรจาการค้าระหว่างแคนาดาและอินเดียมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือด้านพลังงานโดยแคนาดาหารือกับบริษัทอินเดียเรื่องการลงทุนและจัดซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ของอินเดียขณะที่บริษัทอินเดียหลายแห่งสนใจลงทุนในโครงการแร่ธาตุสำคัญของแคนาดาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในวิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะทัพนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไหมไทยมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและโคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีฑาคว้างค้อนของญี่ปุ่นโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-10 29-27 และ 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ส่วนวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในกลุ่มดีทีมชาติไทยส่งธาราวดีนาราพรพัฒน์จับคู่กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีเอาชนะคู่แข่งจากเกาหลีใต้2-0เซต21-8และ21-8คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่25กันยายนนี้ด้านการแข่งขันเทคบอลในรอบรองชนะเลิศทีมไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่ของกัมพูชา2-0เซต12-5และ12-4ส่วนประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่ของเวียดนาม2-0เซต12-8และ12-5และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของอิรัก2-0เซต12-3และ12-11ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง3ประเภทโดยจะแข่งขันในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A พบกับทีมชาติจีนหลังจากนัดแรกแพ้อินโดนีเซียมา52-61 ผลปรากฏว่าในเกมนี้ทีมยัดห่วงสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวก่อนแพ้ไป46ต่อ111คะแนนทำให้แพ้2นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มแต่ยังมีโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยหลังประเดิมสนามด้วยการเอาชนะคีร์กีซสถาน3ประตูต่อ2จะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม A พบกับฮ่องกงในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ส่วนในวันพรุ่งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง M-Hot HD ช่อง30การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1นัดที่3ของฤดูกาลต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะปัตตานี FC ถึงถิ่น3ประตูต่อ0เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง3นัดมี6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ส่วนปัตตานีมี4แต้มอยู่ที่9ส่วนผลคู่อื่นราศีสลัยยูไนเต็ดเก็บแต้มแรกในการเล่นลีกสูงสุดได้แล้วหลังเปิดบ้านเสมอลำพูนวอริเออร์1ประตูต่อ1และเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ศรีสะเกษยูไนเต็ด0ประตูต่อ1ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนเปิดบ้านถล่มแชมป์เก่าอาร์เซนอล3ประตูต่อ0เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง5นัดมี10แต้มขยับขึ้นมาอยู่ที่3ส่วนปืนใหญ่มี12คะแนนรั้งอันดับ2ด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่า2ประตูต่อ3แข่ง5นัดเสมอ2แพ้3มี2แต้มรั้งรองบ๊วยของตารางส่วนสิงห์พังงาดเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้แล้วมี4คะแนนอยู่ที่15ส่วนผลคู่อื่นนิวคาสเซิลชนะฮัลซิตี้2ประตูต่อ1เอฟเวอร์ตันชนะอิปสวิชทาวน์1ประตูต่อ0และนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้โคเวนทรี0ประตูต่อ1การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2ที่ National Tennis Center Beeline Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเจ้าภาพคาซัคสถานโดยหลังจากวันแรกทีมไทยตามหลังอยู่0ต่อ2คู่เริ่มจากประเภทคู่ปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพราพลโจรช่วยกันเอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟและไบบิดซูคาเยฟ2ต่อ1เซต6ต่อ4 3ต่อ6และ7ต่อ5ไล่ตามมาเป็น1ต่อ2คู่จากนั้นในประเภทชายเดี่ยวชนมือคู่แรกกาสิดิตสำเร็จเอาชนะอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก2ต่อ1เซต1ต่อ6 6ต่อ2และ6ต่อ3ทำให้ไทยตีเสมอมาเป็น2ต่อ2คู่ต้องไปตัดสินในเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายซึ่งแม็กซิมัสพราพลโจรแพ้ให้กับติโมเฟสกาตอฟ1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ4ต่อ6ส่งผลให้ทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน2ต่อ3คู่ต้องไปแข่งขันเวิลด์กรุ๊ป2เพลย์ออฟปี2027ขณะที่คาซัคสถานได้ไปแข่งขันเวิลด์กรุ๊ป1เพลย์ออฟในปี2027เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบแรกธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะปีจิระวณิชเจริญจากนนทบุรีที่มาจากรอบคัดเลือกด้วยสกอร์6ต่อ0ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอัธดิษฐ์ศิลาอาจจากชลบุรีมือ78ของไทยกอล์ฟไทยกอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA มาสเตอร์2026แมตช์ปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปรสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พา209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
21: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
3: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบก ช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจแต่มาจากคำว่ามัญจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
22: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: 12:44 นรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 170 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลังwww.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศภายใต้กองทุนภูมิอากาศสีเขียวตำแหน่งผู้จัดการโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราเจ้าหน้าที่การเงินภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวห้อง204เลขที่2177แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กันยายน2569ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-3624กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่ md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจสามารถยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2528เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของยุวกษัตริย์ไทย2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งทั้ง2พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์คำว่าเยาวชนเดิมมีผู้กำหนดให้แตกต่างกันแต่ในปัจจุบันภายหลังที่มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2550ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่13เมษายน2551ได้กำหนดความหมายคำว่าเด็กและเยาวชนไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าเด็กหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และเยาวชนหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาติที่สำคัญมี3ประการได้แก่เพื่อให้เยาวชนอายุ18ถึง25ปีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพและคุณธรรมและเพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสำฤทธิ์ผลดังนั้นวันเยาวชนแห่งชาติจึงนับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งและยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนได้ค้นพบบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคมอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นดังคำกล่าวที่ว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเยาวชนก็เช่นกันหากได้รับการปลูกฝังที่ดีและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศได้ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งเยาวชนในยุคดิจิทัลต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้จึงขอเชิญชวนเยาวชนทุกคนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์และร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปจบบทความประจำวันเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
21: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
21: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลา เหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน
21: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: กำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เฮ้อแกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันโป้เงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
3: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
2: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
3: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
2: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
3: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOCเขาช่วยเช็คให้ได้นะ
2: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
3: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
2: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝัน

0: ความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่กำลังไปช่วยแล้ว
2: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
3: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
1: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลลี่
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะในพื้นที่ของฝั่งอันดามันนะคะทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตและจากจังหวัดพังงานะคะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยนะคะที่ติดตามในพื้นที่ของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำมันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์076421055ค่ะ076421055ค่ะวันนี้ดีเจพี่หมงรอรับสายทุกคนอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้20กันยายน2569ซึ่งวันที่20กันยายนค่ะของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะ20กันยายนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์ค่ะได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพ.ศ.2396ค่ะและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ค่ะทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพ.ศ.2468ค่ะโดยพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์นั่นเองซึ่งประเทศไทยค่ะโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่20กันยายนค่ะเป็นวันสำคัญในหลายเหตุการณ์นะคะทั้งในปี2528ค่ะกำหนดให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลและเป็นวันพระราชสมภพและได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์ของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์ค่ะในปี2538ค่ะกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์และรักษาคูคลองแห่งชาติเนื่องจากว่าในวันที่20กันยายนในปี2537ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จประพาสทางเรือจากท่าน้ำสะพานผ่านฟ้าลีลาดไปจนถึงประตูน้ำท่าไข่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทางทั้งสิ้น72กิโลเมตรใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงการเสด็จประพาสทางเรือในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นที่มาของความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จะสืบสานปณิธานและพระราชดำรัสของพระองค์ที่ว่าคลองแสนแสบเป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ที่สมควรได้รับการดูแลรักษาต่อไปค่ะและในปี2544ค่ะก็ได้มีการกำหนดให้วันที่20กันยายนเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะคุณผู้ฟังทำให้วันที่20กันยายนของทุกปีมีความสำคัญในหลากหลายด้านมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องของเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์เป็นวันเยาวชนแห่งชาติเป็นวันเรื่องของการรักษาอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติและเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทยด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าความสำคัญของทุกวันเนี่ยถือว่ามีความสำคัญทั้งหมดเลยนะคะอย่างวันนี้นะคะวันเยาวชนไทยนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์นะคะนอกจากนี้ค่ะพระมหาพิชัยมงกุฎยังได้รับพระบรมราชานุญาตให้นำมาใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่เยาวชนด้วยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าบทบาทและความสำคัญของตนเองพร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมค่ะเพราะว่าเยาวชนนะคะคือพลังสำคัญของสังคมในอนาคตข้างหน้านี้ นอกจากนี้วันนี้คือวันอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองแห่งชาตินะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของแม่น้ำลำคลองเนี่ยได้ลดความสำคัญลงเนื่องจากการพัฒนาโครงข่ายถนนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่นะคะทำให้ในหลายพื้นที่ค่ะอาจใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองเนี่ยลดลงแต่อีกแง่มุมหนึ่งนะคะแม่น้ำลำคลองเนี่ยก็ล้วนเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่หล่อหลอมให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะจึงควรที่จะมีการรักษาหรืออนุรักษ์นะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2544ค่ะเพื่อที่จะกำหนดให้วันที่20กันยายนเนี่ยเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองแห่งชาติค่ะเพื่อให้คนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองค่ะซึ่งเราทุกคนเนี่ยก็คือเริ่มต้นทำได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าการอนุรักษ์และการฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองเนี่ยคือเส้นทางของน้ำอ่ะเนาะคือเป็นเหมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนไทยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาหันมาสนใจดูแลอนุรักษ์นะคะแล้วก็รักษาความสะอาดด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือรวมไปถึงที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยกันอนุรักษ์ได้เช่นเราไม่ทิ้งขยะลงไปไม่ทิ้งเรื่องของน้ำเสียลงไปที่แม่น้ำลำคลองนะคะเรื่องของขยะต่างๆเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือเป็นสิ่งสำคัญนะคะแม่น้ำก็จะหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตต่างๆทำให้เราสามารถใช้ชีวิตกันได้และที่สำคัญค่ะเพื่อที่จะทำให้อนาคตเนี่ยส่งต่อไปนะคะจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานะคะที่มีลำน้ำแม่น้ำคูคลองที่สะอาดแล้วก็พร้อมใช้งานไม่ใช่แม่น้ำที่มีเรื่องของความเน่าเสียต่างๆนะคุณผู้ฟังซึ่งอย่างที่บอกข่าวเราก็เรื่องนี้เราร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลได้นะคะและอย่างที่บอกวันนี้ก็อีกหนึ่งวันก็คือวันรัฐวิสาหกิจไทยนะคะซึ่งอีกความสำคัญหนึ่งก็คือวันรัฐวิสาหกิจไทยเนี่ยรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็คือเป็นองค์กรของรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้าของหรือบริษัทห้างหุ้นส่วนนะคะที่ทางภาครัฐเนี่ยมีทุนรวมอยู่เกินกว่าร้อยละ50นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเอาพูดง่ายๆก็คือเป็นกึ่งๆที่จะทำเรื่องของธุรกิจนะคะที่จะมีการสร้างกำไรต่างๆนะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องของการมีรัฐวิสาหกิจนะคะก็มีหลักการจัดตั้งนะคะ7ประการก็คือเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจแทนภาครัฐเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เอกชนในการดำเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศค่ะเราจะเห็นว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณูปโภคน้ำไฟนะคะเรื่องของทั้งโทรศัพท์เรื่องของพลังงานหรืออะไรต่างๆนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงการส่งเสริมเพื่อส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมจัดทำบริการสาธารณะแล้วก็เรื่องของประโยชน์ในด้านการคลังที่จะเสริมรายได้ให้กับภาครัฐรวมไปถึงเพื่อควบคุมสินค้าอันตรายด้วยนะคะสำหรับรัฐวิสาหกิจในวันนี้ค่ะ20กันยายนซึ่งมีความสำคัญในหลากหลายด้านนะคะก็หยิบยกเรื่องนี้นำมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังได้ฟังก่อนในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกคนได้ชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นึงและกลับมายังมีเรื่องราวอื่นๆนะคะเรื่องของฝนฟ้าอากาศโรคภัยที่มาและข่าวสารต่างๆนำมาฝากทุกท่านกันค่ะ
1: โรคไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่าเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยตลอดทั้งปีเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยส่วนมากพบการระบาดได้มากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวเชื้อก่อโรคเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่าไวรัสซึ่งมี3ชนิดคือชนิด A B และ C ไวรัสชนิด A เป็นชนิดที่ทำให้เกิดการระบาดอย่างกว้างขวางทั่วโลกไวรัสชนิด B ทำให้เกิดการระบาดในพื้นที่ระดับภูมิภาคส่วนชนิด C มักเป็นการติดเชื้อที่แสดงอาการอย่างอ่อนหรือไม่แสดงอาการและไม่ทำให้เกิดการระบาดการติดต่อจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่อยู่ในเสมหะน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยสามารถแพร่ติดต่อไปยังคนอื่นๆเชื้ออยู่ในอากาศได้หลายชั่วโมงโดยเฉพาะในฤดูหนาวและความชื้นต่ำ ระยะการติดต่อของโรค 3-5 วันในเด็กอาจมีระยะ 7-10 วันหลังจากที่มีอาการป่วยระยะฟักตัว 1-3 วันอาการมีไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดกระบอกตาตาแดงคัดจมูกน้ำมูกไหลอ่อนเพลียมากเจ็บคอและไออาจมีอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียร่วมด้วยโดยทั่วไปอาการป่วยจะดีขึ้นภายใน 3-4 วันและหายเป็นปกติใน 1-2 สัปดาห์การป้องกัน 1. ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 2. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 3. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย 4. หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีคนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก 5.เมื่อมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัย 6. เมื่อป่วยควรหยุดเรียนหยุดงานหยุดทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นจนกว่าอาการจะหายดี 7. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 8. ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอและนอนพักผ่อนให้เพียงพอการรักษาผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการเล็กน้อยหากพักผ่อนเต็มที่จะหายได้เองภายใน 2-5 วันหากกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุเด็กเล็กและหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบสมองอักเสบแพทย์จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียตามความเหมาะสมสามารถดูแลตนเองได้ดังนี้ 1. รับประทานยารักษาตามอาการเช่นยาลดไข้พาราเซตามอลยาละลายเสมหะ 2. เช็ดตัวเพื่อลดไข้เป็นระยะด้วยน้ำอุ่น 3. ดื่มน้ำสะอาดมากๆงดดื่มน้ำเย็น 4. รับประทานอาหารอ่อนและอาหารที่มีประโยชน์ให้ได้มากเพียงพอเช่นโจ๊กข้าวต้มไข่ผักผลไม้ 5. นอนพักผ่อนมากๆในห้องที่มีอากาศถ่ายเทดีผู้ป่วยที่มีไข้เกิน7วันหรือมีอาการหอบเหนื่อยหรือสงสัยว่าเป็นปอดอักเสบโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กผู้สูงอายุควรรีบไปพบแพทย์การฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กับคนไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาลฟรีทุกปีโดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ6เดือนขึ้นไปถึง2ปีและผู้ใหญ่อายุ65ปีขึ้นไปเพื่อลดความรุนแรงของโรคการลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้7กลุ่มเสี่ยงทุกคนสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มได้แก่ 1. หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์4เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคคือปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน 4. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 5.โรคทาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ 6. โรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือ BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั้งนี้กรณีหญิงตั้งครรภ์นั้นมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการตลอดทั้งปีสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลของรัฐและคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหรือสถานพยาบาลตามสิทธิที่ไปรักษาเป็นประจำโดยดูรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังฉีดวัคซีนโควิด19พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดีหรือไม่วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด19สามารถฉีดพร้อมกันได้แนะนำให้ฉีดที่แขนคนละข้างเนื่องจากเชื้อไวรัสเป็นคนละชนิดกันประชาชนควรได้รับวัคซีนทั้ง2ชนิดพร้อมกันและสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนทั้ง2ชนิดได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านวัคซีนโควิด19ประจำปีและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฉีดได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเริ่มฉีดพร้อมกันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566

ค่ะคุณผู้ฟังคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ขอเพลงกันเข้ามาที่0764210055ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศเนี่ยมาตูมบอกได้เลยนะว่ามีความค่อนข้างแปรปรวนสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนค่ะสลับกันไปมาแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันค่ะซึ่งจะมีผลกระทบในวันนี้นะคะจนถึงวันนี้ค่ะเดิมเนี่ยคือมาถึงตั้งแต่วันช่วงวันที่17แล้วนะคะ17ถึง20นะคุณผู้ฟังนะโดยบอกว่าในช่วง17ถึง20ค่ะประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเนื่องจากมีเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังที่แรงขึ้นนะคะก็เลยขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนาะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันช่วงนี้ควรงดออกจากฝั่งนะคุณผู้ฟังนะจะพบว่าสภาพอากาศเนี่ยถ้าเป็นที่ตะกั่วป่านะคะเดี๋ยวแดดออกเช้าอาจจะแดดออกเลยแล้วก็ฝนตกหรือวันนั้นเนี่ยฝนจะตกตั้งแต่ช่วงเช้าเช้ามืดจนมาถึงช่วงเช้าแล้วก็ไม่ตกทั้งวันนะคุณผู้ฟังอากาศเนี่ยจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อนข้างมากเลยนะคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยและนอกจากนี้ค่ะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็มีการเผยว่าในช่วงของฤดูฝนเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่โควิด-19 ยอดสูงมากโดยเฉพาะเรื่องของ RSV ในกลุ่มของเด็กเล็กค่ะซึ่งล่าสุดพบผู้เสียชีวิตเป็นรายแรกของปีด้วยนะคะซึ่งน่าเศร้านะคะเป็นหนูน้อยวัยเพียง2เดือนเท่านั้นค่ะโดยมีประวัติที่คลอดก่อนกำหนดค่ะเรื่องนี้นะคะโดยแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์ค่ะแถลงข่าวในกันยารับมือป้องกันโรคภัยใส่ใจสุขภาพค่ะเน้นย้ำประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่อาจพบในช่วงฤดูฝนและในช่วงที่เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศค่ะพร้อมดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมเพื่อลดการเจ็บป่วยและความรุนแรงค่ะโดยในช่วงนี้นะคะ5อันดับโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดค่ะ1ก็คือเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะตามมาติดๆก็คือโรคอุจจาระร่วงค่ะโรคต่อไปคือโรคโควิด-19 โรคปอดอักเสบและโรคมือเท้าปากค่ะในส่วนของโรคท่านดับโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดในช่วงนี้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า นะคะอีกโรคหนึ่งคือโรคลิเจียนแน่ค่ะแล้วก็มีโรคเมดิออยโดซิสหรือว่าไข้ดินแล้วก็มีโรคไข้หูดับรวมไปถึงโรคไข้สมองอักเสบค่ะโควิด-19 ในช่วงนี้นะคะพบผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 135,667 รายค่ะเสียชีวิต26รายด้วยกันผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอายุต่ำกว่า1ปีทั้งนี้ค่ะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของ608แล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปค่ะทั้งนี้ผลการคาดการแนวโน้มผู้ป่วยโควิด-19 ค่ะจะพบว่ายิ่งปฏิบัติตามมาตรการ DMH เนี่ยมากเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยลดจำนวนผู้ป่วยลงนะอาจจะทำให้สถานการณ์ระบาดเนี่ยลดลงด้วยในส่วนของเรื่องของไข้หวัดใหญ่ค่ะตลอดทั้งปีนะคะจนถึงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพบผู้ป่วยอยู่ที่ 359,672 รายค่ะเสียชีวิตไปแล้ว57รายด้วยกันและที่น่ากลัวกว่านั้นคือมีแนวโน้มที่จะเพิ่มผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 5-9 ปีและส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในช่วงนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ A ค่ะเป็น H1N1 ค่ะ
ในส่วนของ RSV ค่ะก็จะพบผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 8,578 รายค่ะเสียชีวิต1รายก็อย่างที่บอกค่ะเป็นหนูน้อยวัย2เดือนที่มีประวัติคลอดก่อนกำหนดนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอายุต่ำกว่า1ปีแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะโดย RSV เนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเด็กเล็กไม่ก็ผู้สูงอายุไปเลยนะคะเนื่องจากว่าเชื้อนี้ถ้ามาติดในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเราก็จะไม่ได้เป็นโรคนะคะซึ่งสถานการณ์โรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคการติดเชื้อ RSV เนี่ย RSV เนี่ยคือผู้ใหญ่ก็มีโอกาสเป็นได้แต่ว่าก็คือก็ต้องเป็นคนที่คือมีความเสี่ยงเนาะมีประวัติปัจจัยที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเกี่ยวกับทั้งเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องกังวลเหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ RSV เนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะสูงเพิ่มมากขึ้นโดยไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะพบผู้ป่วยเนี่ยสูงสุดรองลงมาเป็นโควิด-19 แล้วก็ RSV เนี่ยมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายค่อนข้างเร็วและต้องเฝ้าระวังในเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กแล้วก็วัยเรียนซึ่งนะคะพอมีผู้ป่วยเยอะขึ้นก็ยังควรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMH ค่ะหรือว่าอันแรกคือ D distancing ค่ะเว้นระยะห่างจากผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อค่ะ M คือ mask wearing ก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะค่ะและเมื่อไอจามนะคะก็ควรที่จะปิดปากให้เรียบร้อยนะคะด้วยทิชชู่หรือว่าสวมหน้ากากอนามัย H ก็คือ hand washing คือหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่นะคะหรือว่าเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะหลังสัมผัสสิ่งของหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกันก่อนรับประทานอาหารแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำค่ะ2ก็คือหลีกเลี่ยงการรวมตัวในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคค่ะหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะอันที่3ก็คือเมื่อมีอาการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นไข้ไอน้ำมูกก็ควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยความเสี่ยงต่างๆหรือว่าผู้ที่เป็นโรคประจำตัวและที่สำคัญค่ะหากมีอาการที่ผิดปกติสงสัยว่าจะป่วยหนักหรือว่าอาการเนี่ยมีความน่าเป็นห่วงก็ให้รีบพบคุณหมอทันทีและที่สำคัญเนี่ยถ้ามีผู้ป่วยในครอบครัวก็ควรจะมีการแยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่นผู้ดูแลก็ควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็ยังแนะนำเรื่องของการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นอันดับที่1ที่มีผู้ติดกันค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ฟังนะโดยเฉพาะ7กลุ่มเสี่ยงนะคะก็ควรที่จะรับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะคือเพื่อที่จะลดความรุนแรงของการเกิดโรคค่ะในส่วนของ RSV ปัจจุบันก็มีเรื่องของวัคซีนทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปสำหรับเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า2ปีอันนี้ก็ควรที่จะปรึกษาคุณหมอแล้วก็รับคำปรึกษานะคุณผู้ฟังคือช่วงนี้พอฝนใช่ไหมคะสังเกตไหมคะอากาศมันเปลี่ยนมากเพราะอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยชวนให้เรายังไงคะไม่สบายได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังแบบว่าเดี๋ยวบางทีเราไอเจ็บคอคือแล้วอากาศเนี่ยคืออากาศมันทำให้มีการแพร่เชื้อได้ค่อนข้างง่ายฉะนั้นอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะโดยเฉพาะในช่วงนี้เลยนะคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยก็ชวนให้เราไม่สบายได้ค่อนข้างง่ายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่อยากมาประชาสัมพันธ์แล้วกันนะคุณผู้ฟังนะนั่นก็คือเรื่องของการรับสมัครและการคัดเลือกโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570ค่ะเรื่องนี้นะคะก็คือต้องบอกเลยทั้งคุณผู้ฟังหรือว่าน้องๆ นะคะที่ฟังอยู่หรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังเนาะที่แบบว่าโอ้อยากให้ลูกหลานเนี่ยคือเป็นทหารเนี่ยอันนี้ก็ฟังเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดรับโครงการพลทหารอาสานะคะในปี2570ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าโครงการใหม่ที่ทางกระทรวงนะคะภายใต้กระทรวงกลาโหมเนี่ยมีการดำเนินการที่เปิดรับสมัครข้าราชการแบบทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสานะคะอายุตั้งแต่18ถึง26ปีอันเนี้ยสมัครได้นะคะและที่สำคัญคือการสมัครเนี่ยสามารถเลือกผลัดเลือกหน่วยที่ตัวเองอยากไปประจำการได้เลยนะต้องบอกว่าตอนเนี้ยเปิดรับไปมากกว่า221หน่วยนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยก็คือเยอะมากๆเลยที่รอรับทุกคนนะคะที่เป็นพลทหารอาสาเป
เปิดรับจำนวน 18,784อัตราด้วยกันโดยเป็นสัญญาจ้าง4ปีค่ะซึ่งจะได้รับเงินเดือนก็จะมีเรื่องของในส่วนของเงินเดือนนะคะเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ 12,090 บาทมีค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทสำหรับเป็นค่าประกอบเลี้ยงนะคะอันนี้สัญญา4ปีเขาไม่ได้มีการจำกัดวุฒิด้วยนะคะหมายถึงว่าถ้าน้องๆเนี่ยคือเรียนอาจจะได้วุฒิม.3 อยู่ถ้ามาเข้าโครงการนี้พลทหารอาสาเนี่ย2ปีการันตีวุฒิมัธยมศึกษาปีที่6นะคะที่เราสามารถไปต่อยอดได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีสิทธิประโยชน์เรื่องของโควต้าในการสอบนาย10นาย10ทหารต่างๆนะมีโควต้ามีเรื่องของคะแนนพิเศษสำหรับใครที่จะไปสมัครสอบในสังกัดของกระทรวงกลาโหมก็จะมีคะแนนพิเศษให้ตามปีที่เราอยู่ด้วย

www.mi.th ก็ได้ค่ะรับสมัครคือคุณสมบัติก็คือชายไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะจะตั้งแต่เป็นทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีก็ได้เป็นทหารกองเกินที่อายุ 22-26 ปีที่ผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ได้ถูกเข้ากองประจำการเอาพูดง่ายๆก็คือจับได้ใบดำเนี่ยแล้วจะอยากจะมาสมัครอันนี้ก็ยังสมัครได้เหมือนกันหรือเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1ที่ปลดประจำการแล้วอายุไม่เกิน26ปีอันนี้ก็สามารถที่จะสมัครได้นะคุณผู้ฟังนะที่จะมีโอกาสต่างๆเข้ามานะคะเพราะว่ามาตูมเนี่ยพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสดีเนี่ยโอกาสเยอะมากๆเลยใครที่สนใจนะคะเป็นทหารแล้วที่สำคัญค่ะถ้าโครงการนี้มีการสมัครเข้าไปเยอะนะคะจำนวนของการเรียกที่จะไปจับใบดำใบแดงพูดง่ายๆเนาะจับใบดำใบแดงเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อไปทางสำนักงานศาสดีอำเภอที่จะอยู่ตามอำเภอได้เลยหรือจะไปที่ศาสดีจังหวัดอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าจะไปเลือกอย่างไรตรงไหนเพราะว่าพอเราเลือกเสร็จสมัครเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะดูตามผลัดเนาะเราเลือกได้ว่าจะไปผลัดไหนผลัดไหนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการตรวจร่างกายตรวจร่างกายเสร็จก็จะเป็นการเตรียมที่จะไปทำสัญญาตามหน่วยที่เราเนี่ยเลือกแล้วก็จะเป็นการปฏิบัติซึ่งในส่วนของการเข้าไปนะคะในการเป็นพลทหารอาสาก็จะมีการฝึกเรื่องของทหารเนี่ย8สัปดาห์หลังจากนั้นก็จะเป็นการดำเนินงานตามหน่วยที่เราไปอยู่นะคะอันนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยและสามารถเข้าไปดูได้นะว่าตอนนี้มีหน่วยไหนที่ยังเปิดรับอยู่เพราะว่ามีเยอะมากมีทั้งเรื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะหรือจะไปกองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศก็มีหลายหน่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะตามความต้องการแล้วก็ตามรูปแบบการทำงานในอนาคตที่เราต้องการได้แล้วก็เป็นโอกาสดีๆนะคะที่ทางกองทัพเนี่ยเขาก็มีการเปิดโครงการขึ้นมานะคะก็ฝากไว้สำหรับเรื่องนี้ด้วยนะคะพลทหารอาสาประจำปี2570ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงนึงดีกว่าและกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะวันนี้ก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะจริงๆตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้เนี่ยทางทททสำนักงานพังงาก็เชิญชวนทุกคนเนี่ยลองไปสัมผัสบรรยากาศนะคะที่เกาะยาวกันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มาเกาะยาวในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าจะได้รับของได้รับเรื่องของที่ระลึกสุดน่ารักจากทางทททพังงาเลยนะแต่ว่าต้องพักตามที่พักที่ทางทททกำหนดนะคะซึ่งเขามาในธีมของ The Soul of เกาะยาวทุ่งนาวิถีเกาะหุ่นไล่กาค่ะแน่นอนว่าเรื่องของของนะเรื่องของของที่จะได้รับนะคะก็คือว่ามีกระเป๋านะคะซึ่งเป็นเรื่องของกระเป๋าอ้วนสุดเก๋นะคะเป็นอัพไซเคิลค่ะแล้วก็มีหุ่นไล่กานะเกิดว่าใครพักในเสาร์อาทิตย์นี้นะคะที่ททเนี่ยอยากจะโปรโมทเกาะยาวนะคะก็จะได้รับของที่ลึกน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไปพักในช่วงนี้ก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางททค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในห้วงของสัปดาห์หน้าก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคุณผู้ฟังนั่นก็คือกิจกรรมเทศกาลโต้คลื่นนะคะหรือว่าชื่องานเต็มๆเนี่ยก็คือต้องบอกเลยนะว่าก็จะมีเรื่องของพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะหรือภายใต้ชื่อว่าทิปิจาบริกกรมพาทรอนไทยแลนด์นะคะซึ่งจัดขึ้นในวันที่25-26กันยายนนี้ก็คือพูดง่ายๆคือกิจกรรมการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นเยาวชนนะคะแบบนานาชาติที่เขาหลักค่ะก็จะมีตั้งแต่รุ่นอายุ10ปีจนถึง18ปีชายหญิงนะคะใครที่สนใจอยากจะติดตามเรื่องของการเล่นเซิร์ฟก็สามารถมาได้25-26กันยายนที่จะถึงนี้นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าในงานเนี่ยไม่ได้มีแต่การแข่งเซิร์ฟนะคะก็จะมีเรื่องของสินค้าการขายมีตลาดมีกิจกรรมเรื่องของเป็นเวิร์กช็อปที่น่ารักนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็มีเรื่องของคอนเสิร์ตด้วยนะคะวันที่25กันยายนก็จะพบกับวงพอดค่ะแล้วก็26กันยายนก็จะพบกับลานดอกไม้นะคะมีเวิร์กช็อปมีตลาดมีของกินมีบรรยากาศชิลๆที่ชวนทุกคนเนี่ยมาสัมผัสเรื่องของเซิร์ฟนะคะเพราะว่าแอบดูร้านที่มาแล้วเนี่ยหลายร้านที่น่าสนใจมากๆเลยนะคุณผู้ฟังนะมีตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มกาแฟของกินอันนี้มีมากมายเลยให้ทุกคนเนี่ยไปชิลๆนะคะแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศกันซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มีนักกีฬามาจากหลากหลายประเทศทั้งอินโดนีเซียออสเตรเลียไทยญี่ปุ่นเยอรมันเช็กสวิตเซอร์แลนด์และฟินแลนด์ค่ะอยากจะส่งกำลังใจรวมไปถึงส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาเยาวชนชาวไทยน้องๆเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปร่วมได้นะคะ25-26กันยายนนี้ค่ะที่ Memory Village ค่ะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือที่ Memory Beach นะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือทางเข้าใหม่เข้าได้ง่ายสะดวกมากสามารถที่จะเข้าได้เลยนะคุณผู้ฟังนะอย่าลืมค่ะเผื่อว่าเราได้ไปเจอกันบรรยากาศดีๆนะคะต้องบอกว่าพังงาก็มีที่เที่ยวและก็มีกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากจังหวัดพังงาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะคะแต่คุณผู้ฟังคะตอนนี้น่าเสียดายจังเลยค่ะเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟสถานีเตาปูนส่งผลให้งดให้บริการชั่วคราวเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและเร่งระบายควันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟสถานีเตาปูนส่งผลให้งดให้บริการชั่วคราวเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและเร่งระบายควัน
6: เมื่อเวลา 12:32 นที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2โดยเจ้าหน้าที่ได้อพยพผู้โดยสารออกจากตัวสถานีเรียบร้อยแล้วและล่าสุดรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนงดให้บริการชั่วคราวขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพสามารถเข้าถึงบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีและอยู่ระหว่างใช้กล้องตรวจจับความร้อนเพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมนำเครื่องระบายควันเข้าไปดำเนินการขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชา

0: ในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วประมงจังหวัดตรังเดินหน้าฟื้นฟูพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
1: นายวิสิทธิ์ขันดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรังเพื่อดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองลงในแหล่งน้ำชุมชนร่วมกับผู้นำและประชาชนในพื้นที่เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชนทั้งยังเป็นการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณปลาที่ลดลงทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำสาธารณะหลายชนิดมีปริมาณลดลงและพบว่าพันธุ์ปลาบางนี้มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำดังนั้นการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณที่ลดลงจะสามารถช่วยฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ำและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนอันจะนำมาซึ่งการบริหารจัดการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในอนาคตอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: อาเซียนพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากวิกฤตในตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคริสติน่าโรเก้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์และเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58ที่กรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการหารือหลากหลายประเด็นอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังร่วมกันหารือเกี่ยวกับประเด็นและทิศทางที่จะนำไปสู่การหารือระดับผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ในเดือนพฤศจิกายนนี้ขณะที่นายเกากึมฮวนเลขาธิการอาเซียนระบุว่าการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาครวมทั้งผลกระทบจากวิกฤตในตะวันออกกลางรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
5: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
7: รักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการ

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการส่องธรรมชาติอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้เราจะพาท่านทุกท่านนะครับมาคุยถึงเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับทุกครอบครัวเลยนะครับนั่นก็คือยาทิ้งผิดที่นะครับส่งผลร้ายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งวันนี้ผมวินโยพิทักษ์ประกรณ์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็มาคนเดียวนะครับกูเกตติดธุระนะครับพูดถึงเรื่องยานะครับยาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต่อการรักษาโรคเมื่อเราเจ็บป่วยยาช่วยบรรเทาอาการช่วยรักษาแล้วก็ช่วยให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่เมื่อยาเหล่านี้นะครับหมดอายุเหลือจากการรักษาหรือเป็นยาที่ไม่จำกัดนะครับต้องใช้อีกต่อไปนะครับเราเคยตั้งคำถามหรือไม่ครับว่าเราควรนำยาเหล่านั้นไปทิ้งที่ไหนนะครับหลายคนอาจตอบว่าทิ้งลงถังขยะก็ได้เทลงอ่างล้างหน้าก็ได้หรือทิ้งลงชักโครกนะครับเพราะคิดว่ายาจะถูกน้ำชำระออกไปและก็หายไปจากบ้านเรานะครับแต่ความจริงแล้วนั้นนะครับยาไม่ได้หายไปไหนนะครับสารออกฤทธิ์ในยานะครับอาจเดินทางเข้าสู่สิ่งแวดล้อมผ่านระบบน้ำเสียผ่านดินผ่านแหล่งน้ำธรรมชาติและอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งที่มีชีวิตในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราและก็ฝั่งทะเลอันดามันนะครับซึ่งมีทั้งชุมชนเมืองแหล่งท่องเที่ยวทะเลชายหาดป่าชายเลนลำคลองและระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับการจัดการยาอย่างถูกวิธีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสุขภาพส่วนบุคคลแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของลูกหลานทุกคนนะครับวันนี้เราจึงทำความเข้าใจกันนะครับว่ายาหมดอายุคืออะไรทำไมยาจึงไม่ควรถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไปแล้วก็ยาทิ้งหมดยาที่ทิ้งผิดวิธีส่งผลกระทบต่อมนุษย์และธรรมชาติอย่างไรนะครับแล้วก็สัตว์น้ำได้รับผลกระทบจากยาที่ปนเปื้อนในน้ำหรือไม่นะครับแล้วควรจัดการยาเหลือใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการลดปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็เราจะมาติดตามเรื่องราวสำคัญไปพร้อมกันนะครับยาที่ควรนะครับนำมาใช้ต่อที่บ้านเรานะครับเรามีหลายประเภทบางชนิดเป็นยาสามัญประจำบ้านบางชนิดเป็นยาที่แพทย์สั่งและบางชนิดเป็นยาสำหรับโรคเรื้อรังนะครับแต่เมื่อยาถึงเวลาที่ไม่ควรใช้แล้วเราต้องรู้จักแยกแยะนะครับซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ1ยาหมดอายุนะครับยาทุกชนิดนะครับมีวันหมดอายุระบุไว้บนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์นะครับเมื่อพ้นวันหมดอายุประสิทธิภาพของยาอาจลดลงหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการประกอบยาในยาได้นะครับการรับประทานยาหมดอายุอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผลและในการบางกรณีนะครับเกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับแล้วก็สองยาเสื่อมสภาพนะครับแม้ยังไม่ถึงวันหมดอายุนะครับแต่หากยาเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนกลิ่นมีตะกอนผิดปกติหรือบรรจุภัณฑ์ชำรุดก็ควรหยุดใช้ยาและสอบถามเภสัชนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือยาที่เหลือจากการรักษานะครับบางครั้งแพทย์นะครับสั่งยาให้รับประทานเป็นเวลา5วันแต่ผู้ป่วยอาการดีขึ้นก่อนจึงหยุดยาและก็เหลือยาไว้นะครับ ยาที่เหลือเหล่านี้นะครับไม่ควรนำไปแบ่งให้ผู้อื่นใช้เพราะแต่ละคนมีการมีโรคและก็อาการและก็ความเหมาะสมในการใช้ยาแตกต่างกันนะครับแล้วก็4นะครับยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มายาที่ไม่มีฉลากยาที่ไม่ทราบว่าหมดอายุหรือยาที่เก็บไว้นานจนไม่แน่ใจว่าคือยาอะไรไม่ควรนำมาใช้โดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ยาทิ้งผิดที่ส่งผลอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับท่านผู้ฟังครับปัญหาสำคัญได้อยู่เพียงแค่การใช้ยาเท่านั้นนะครับแต่รวมยังถึงหลังจากใช้ยาแล้วเราจัดการกับยาที่เหลืออย่างไรนะครับหลายครอบครัวอาจทิ้งยาไว้ในถังขยะทั่วไปนะครับเมื่อขยะเหล่านี้ถูกนำไปฝังกลบน้ำฝนอาจซึมผ่านกองขยะและชำระล้างสารเคมีต่างๆออกมานะครับหากระบบจัดการขยะไม่มีประสิทธิภาพนะครับสารตกค้างจากยานะครับอาจปนเปื้อนลงสู่ดินและน้ำใต้ดินได้นะครับแล้วก็บางคนเหลือเลือกยานะครับเทยาลงอ่างล้างหน้านะครับบางคนเทยาลงชักโครกนะครับวิธีเหล่านี้นะครับอาจทำให้สารออกฤทธิ์จากยาเดินทางเข้าสู่น้ำเสียแม้โรคบำบัดนะครับแม้ลงบำบัดน้ำเสียนะครับจะสามารถกำจัดปนเปื้อนได้อย่างได้บางอย่างนะครับแต่ยาบางชนิดนะครับมีสารประกอบที่อาจหลงเหลือและก็เข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้นะครับโดยเฉพาะยาที่มีฤทธิ์ต่อฮอร์โมนยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมบางประเภทนะครับเมื่อสารเหล่านี้ก็สู่แหล่งน้ำธรรมชาติอาจส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเช่นปลาสัตว์น้ำเล็กขนาดเล็กแพลงก์ตอนแล้วก็ระบบนิเวศส่วนรวมนะครับนี่คือเหตุผลว่ายาไม่ใช่ขยะธรรมดานะครับและไม่ควรถูกจัดการเหมือนขยะทั่วไปโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบนะแล้วก็ผลกระทบนะครับต่อแม่น้ำลำคลองและทะเลอันดามันของเรานะครับฝั่งทะเลอันดามันมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างมากนะครับตั้งแต่ต้นน้ำลำคลองน้ำตกป่าชายเลนหญ้าทะเลแนวปะการังไปจนถึงทะเลเปิดนะครับทุกระบบนะครับเชื่อมโยงกันผ่านวัฒนาจักรน้ำสารหากมีสารปนเปื้อนจากชุมชนก็สู่ระบบน้ำสารเหล่านั้นอาจถูกพัดพาไปตามลำคลองและไหลลงสู่ทะเลเม็ดยานะครับเพียงไม่กี่เม็ดอาจดูเหมือนเป็นปริมาณเล็กน้อยแต่เมื่อเกิดขึ้นจากประชาชนจำนวนมากในทุกวันปริมาณสารตกค้างที่เข้าสู่สิ่งแวดล้อมก็อาจจะสะสมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นยาปฏิชีวนะหากสารตกค้างจากยานะครับยาปฏิชีวนะเข้าสู่สิ่งแวดล้อมอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการดื้อยาของจุลินทรีย์ในธรรมชาติซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกนะครับแล้วก็ยาฮอร์โมนนะครับสารบางชนิดอาจส่งผลต่อระบบฮอร์โมนของสัตว์น้ำนะครับทำให้เกิดความผิดปกติของการเจริญเติบโตหรือการสืบพันธุ์แล้วก็ยาต้านการอักเสบแล้วก็ยาแก้ปวดบางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำหากมีการสะสมในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานสิ่งที่น่ากลัวหรือว่าน่ากังวลคือผลกระทบเหล่านี้บางอย่างไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่เป็นผลกระทบสะสมที่ต้องอาศัยการศึกษาและก็การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องดังนั้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ยากับสัตว์น้ำและระบบนิเวศนะครับธรรมชาตินะครับไม่ได้แบ่งแยกว่ามลพิษมาจากโรงงานหรือจากครัวเรือนทุกสิ่งที่เราเททิ้ง หรือปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมล้วนสามารถเดินทางไปตามระบบนิเวศได้สัตว์น้ำขนาดเล็กอาจได้รับสารปนเปื้อนจากน้ำสัตว์น้ำเหล่านั้นนะครับอาจถูกปลากินอาจถูกสัตว์ทะเลขนาดใหญ่กินต่อไปนี่คือความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อาหารเม้นยังไม่มีข้อมูลสรุปว่าการทิ้งยาในครัวเรือนเพียงครั้งเดียวจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรแต่การสะสมของสารปนเปื้อนจากแหล่งต่างๆเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นและมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากเช่นจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาและหนองตังและก็สตูลการดูแลทะเลอันดามันจึงไม่ใช่เพียงการเก็บขยะชายหาดเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงการลดมลพิษทุกชนิดตั้งแต่ต้นทางรวมถึงการจัดการยาอย่างถูกวิธีด้วยยาทิ้งผิดที่กับสุขภาพของมนุษย์เราหากคนอาจสงสัยว่าหลายคนอาจสงสัยว่าหากยาถูกทิ้งลงถังขยะแล้วจะย้อนกลับมากระทบมนุษย์ได้อย่างไรคำตอบคือผ่านสิ่งแวดล้อมและระบบอาหารหากสารปนเปื้อนเข้าสู่แหล่งน้ำอาจกระทบต่อคุณภาพน้ำระยะยาวหากเกิดการสะสมในระบบนิเวศอาจส่งผลต่อมีสิ่งชีวิตและก็ห่วงโซ่อาหารนอกจากนี้การทิ้งยาไม่ถูกวิธีอาจยังก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงเช่นเด็กหยิบยาที่ถูกทิ้งมากินโดยไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรผู้สูงอายุหรือสัตว์เลี้ยงสัมผัสยาโดยไม่ตั้งใจผู้คุยขยะได้รับอันตรายจากยาอันตรายหรือยาที่มีฤทธิ์แรงยาปฏิชีวนะถูกนำกลับมาใช้ผิดวิธียาที่เหลือถูกนำไปใช้รักษาโดยไม่มีคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชนะครับปัญหาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการทิ้งยาอย่างถูกต้องเป็นเรื่องของความปลอดภัยของทุกคนในสังคมนะครับวิธีการจัดการยาหมดอายุและก็ยาเหลือใช้อย่างถูกต้องนะครับมาถึงคำถามสำคัญที่สุดเราควรทำอย่างไรกับยาที่ไม่ใช้แล้วหลักสำคัญก็คืออย่ารีบทิ้งยาโดยไม่ตรวจสอบวิธีการจำกัดหรือสิ่งควรทำได้แก่ 1. ตรวจสอบวันหมดอายุแยกยาที่หมดอายุออกจากยาที่ยังใช้งานได้นะครับแล้วก็ 2.ตรวจสอบสภาพยาหากยาเปลี่ยนสีแตกบวมหรือมีลักษณะผิดปกติควรแยกไว้ต่างหากนะครับแล้วก็ 3. สอบถามเภสัชนะครับสามารถนำยาไปสอบถามที่ร้านขายยาหรือสถานพยาบาลที่มีเภสัชเพื่อขอคำแนะนำหรือเกี่ยวกับยานะครับแล้วก็4ติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่นะครับหรือโรงพยาบาลสถานพยาบาลหรือหน่วยงานต้องติดบางแห่งอาจมีระบบรับคืนยาหมดอายุหรือยาเหลือใช้นะครับประชาชนควรสอบถามก่อนนำไปส่งมอบนะครับแล้วก็5ไม่แบ่งยาให้ผู้อื่นยาที่เหลือจากการรักษาไม่ควรนำไปแจกจ่ายเพราะอาจเกิดอันตรายจากการใช้ยาไม่ตรงกับโรคนะครับแล้วก็6ยาเก็บยาให้พ้นมือเด็กนะครับเมื่อยาที่เตรียมจะทิ้งก็ควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะได้นำไปจัดการอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ครัวเรือนโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมอย่างไรในการทิ้งยานะครับในการแก้ปัญหายาที่ทิ้งผิดที่ไม่สามารถนำโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับทุกคนนะครับสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับเรามาดูว่าระดับครัวเรือนนะครับเราสามารถตรวจสอบยาที่มีอยู่ในบ้านประจำนะครับไม่ซื้อยาเก็บไว้เกินความจำเป็นนะครับแล้วก็ไม่เก็บยาที่หมดอายุ
1: สอบถามวิธีทิ้งยากับเภสัชนะครับแล้วก็ระดับโรงเรียนนะครับควรให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างปลอดภัยและการจัดการขยะอันตรายนะครับในระดับชุมชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสามารถจัดการแล้วหรือว่ากิจกรรมรณรงค์รับคืนยาหมดอายุร้านขายยาและสถานพยาบาลสามารถเป็นจุดให้คำแนะนำประชาชนระดับสถานประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทและก็สถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับควรมีระบบจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างถูกต้องเพราะจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ฝั่งอันดามันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากการจัดการขยะสุขภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับก็คิดสำคัญนะครับการลดขยะยาเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับบางครั้งเราอาจคิดว่ายาเพียงไม่กี่เม็ดคงไม่เป็นอะไรหรอกแต่หากทุกครัวเรือนคิดแบบเดียวกันยาหลายล้านเม็ดอาจถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมในแต่ละปีปัญหาสิ่งแวดล้อมจำนวนมากไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมเล็กๆของคนจำนวนมากที่สะสมต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มต้นได้จากเรื่องง่ายๆก่อนทิ้งยาให้ถามตัวเองว่ายานี้ควรทิ้งที่ไหนยาเทลงก่อนเทยาลงน้ำหรือว่าแม่น้ำหรือว่าทะเลให้คิดว่าสารเหล่านี้จะเดินทางไปถึงทะเลหรือแม่น้ำหรือไม่ก่อนเก็บยาที่ไม่ใช่แล้วให้ถามว่าเราสามารถนำไปส่งคืนหรือขอคำแนะนำจากเภสัชกรได้หรือไม่คำถามเล็กๆเหล่านี้อาจช่วยป้องกันผลกระทบที่ใหญ่กว่าที่เราคาดคิดได้นะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับยาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์แต่การจัดการไม่ถูกวิธีก็สามารถกลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ยาหมดอายุยาเหลือใช้และก็ยาที่ไม่ต้องการแล้วไม่ควรทิ้งลงแม่น้ำไม่ควรทิ้งลงชักโครกและไม่ควรนำไปใช้ต่อโดยไม่มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับการจัดการยาที่ถูกต้องเริ่มจากความรับผิดชอบของแต่ละคนเพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากการดูแลเฉพาะป่าไม้และทะเลเท่านั้นแต่เกิดจากการดูแลทุกสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเม้นแต่ยาเม็ดเล็กที่อยู่ในตู้ยาของเราก็มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติได้เช่นกันนะครับก็ขอฝากข้อคิดนะครับในวันนี้นะครับยาหมดอายุอย่าทิ้งตามใจใส่ใจวิธีทิ้งป้องกันสิ่งแวดล้อมสุขภาพดีเริ่มจากการใช้ยาอย่างรู้คุณค่าสิ่งแวดล้อมดีเริ่มจากทิ้งยาอย่างรับผิดชอบนะครับแล้วก็อันนี้ช่วงนี้แล้วก็เป็นเกี่ยวกับยาทิ้งผิดที่นะครับทำอย่างไรให้มีความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรากันพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายการในช่วงหน้าต่อไปครับ

ับมาพบกับรายการส่องธรรมชาติอันามันในช่วงที่2นะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับเป็นข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับเที่ยวทะเลต้องรู้เมื่อโดนแมงกะพรุนไฟเราทำยังไงนะครับแพลนว่าเราจะเที่ยวนะครับเราต้องรู้ก่อนนะว่าก่อนลงทะเลนะครับขั้นตอนรับมือเมื่อโดนแมงกะพรุนนะครับใครมีแพลนเที่ยวทะเลนะครับเราก็ต้องรู้นะครับว่าเผื่อเราลงเล่นน้ำนะครับอยู่ดีๆแล้วดันเผลอโดนแมงกะพรุนเข้าไปนะครับไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับเราจะมีวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอย่างถูกต้องนะครับไม่ให้ท่านทราบนะครับซึ่งวันนี้นะครับ เราก็มี3ขั้นตอนง่ายๆนะครับในการปฐมพยาบาลนะครับเบื้องต้นนะครับ 1. ใช้น้ำส้มสายชูหรือน้ำทะเลลาดบนบริเวณแผลนะครับเพื่อช่วยยับยั้งการทำงานของเข็มพิษที่ยังติดอยู่บนผิวหนังนะครับแล้วก็2ใช้แหนบหรือวัสดุแข็งค่อยๆหนีบหนวดที่ติดผิวหนังออกนะครับอันนี้ก็ถ้าเรามีแหนบหรือว่าใช้วัสดุแข็งๆค่อยๆเคลียร์นะครับหนวดแมงกะพรุนนะครับออกจากผิวหนังนะครับแล้วก็3ควรสังเกตอาการอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับเพราะอาจมีอาการแพ้ตามมาภายหลังได้นะครับอันนี้ก็3ขั้นตอนง่ายๆนะครับแต่ที่สำคัญนะครับเราห้ามทำเด็ดขาดเลยนะครับห้ามใช้น้ำจืดนะครับล้างบริเวณแผลนะครับเพราะอาจทำให้พิษออกมามากขึ้นนะครับอันนี้ก็ข้อห้ามนะครับเราห้ามใช้น้ำจืดนะครับล้างแผลโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ห้ามใช้มือเปล่าดึงหนวดแมงกะพรุนนะครับเพราะอาจโดนพิษเพิ่มนะครับแล้วก็ห้ามขัดถูหรือเกาแผลนะครับเพราะอาจทำให้เกิดการแสบแล้วก็ปวดรุนแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อห้ามมันนะครับแล้วก็หากมีอาการเหล่านี้นะครับควรรีบพบแพทย์ทันทีนะครับหายใจลำบากนะครับแล้วก็เน้นหน้าอกนะครับหมดสติแล้วก็ปวดรุนแรงแล้วก็ผื่นลามทั้งตัวนะครับแล้วก็ควรรีบพบแพทย์ทันทีนะครับแล้วก็มาเหตุนะครับถ้าการปฐมพยาบาลอาจแตกต่างตามชนิดของแมงกะพรุนแล้วนะครับหากมีอาการรุนแรงเราก็ควรพบแพทย์ทันทีนะครับซึ่งอาการจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้น3ขั้นตอนแล้วถ้ายังเรายังอาการไม่ดีขึ้นนะครับเราก็ต้องรีบนะครับในการพบแพทย์ทันทีนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเราไปเที่ยวทะเลนะครับเมื่อโดนแมงกะพรุนนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับข่าวเกี่ยวกับนะครับเมื่อเราได้กลิ่นแก๊สรั่วนะครับเราจะทำยังไงดีนะครับมีเคล็ดลับนะครับ9ขั้นตอนนะครับเมื่อแก๊สรั่วอยากให้ทุกบ้านนะครับเซฟไว้หรือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับที่จะพร้อมรับมืออย่างปลอดภัยนะครับเมื่อแก๊สรั่วนะครับข้อที่1นะครับห้ามเปิดแล้วก็ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับเมื่อแก๊สรั่วนะครับเราก็อย่าไปเปิดสวิตช์ไฟหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็2นะครับห้ามกระทำการใดๆนะครับที่ก่อให้เกิดประกายไฟนะครับแล้วก็ประการที่3นะครับปิดวาล์วที่ถังแก๊สนะครับหรือเตาแก๊สนะครับอันนี้ก็เราปิดวาล์วเลยนะครับถ้าแก๊สรั่วนะครับ
ประการที่4นะครับเปิดประตูหรือว่าหน้าต่างนะครับเพื่อระบายอากาศนะครับอันนี้ก็เราได้สามารถเปิดประตูให้ถ่ายเทได้สะดวกนะครับ5นะครับกรณีการ์ดแก๊สรั่วนะครับจากตัวถังให้รีบนำถังออกไปไว้ในที่โล่งนะครับเมื่อแก๊สรั่วแล้วเราก็สามารถรีบนำถังออกจากที่ในครัวหรือว่าเราไปไว้ที่ในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อแก๊สรั่วแล้วนะครับรีบแจ้งร้านค้าแก๊สโดยด่วนนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าปคนะครับหรือว่ารีบแจ้งนะครับแล้วก็สามารถนะครับตรวจหาสาเหตุของการรั่วนะครับของถังแก๊สนะครับแล้วก็พลิกถังให้จุดที่รั่วอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำปิดบริเวณที่แก๊สรั่วชั่วคราวนะครับอันนี้ก็ขั้นตอนในการเวลาแก๊สรั่วนะครับวิธีนะครับทำให้ถังนะครับก๊าซนะครับที่รั่วนะครับสามารถนำออกไปที่โล่งนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ดับหรือว่ายังไงรถสามารถแจ้งไปที่พค.นะครับได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับก๊าซหุงต้มนะครับที่มันรั่วนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะเป็นข่าวฝากนะครับขอเชิญชวนนะครับแบ่งปันนะครับให้กับมูลนิธิกระจกเงานะครับร่วมส่งต่อสิ่งของที่ยังมีคุณภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนและสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมส่งต่อแก่ผู้ขาดแคลนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าสภาพดีพร้อมใช้งานของเล่นของตุ๊กตาสภาพดีนะครับรองเท้าสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดนะครับแล้วก็เครื่องเขียนหนังสือนะครับที่ใช้งานได้นะครับซึ่งทุกการให้นะครับคือการพลังคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสให้กับผู้ขาดแคลนไปด้วยกันนะครับซึ่งช่องทางการบริจาคนะครับก็สามารถบริจาคด้วยตนเองนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับซึ่งอยู่เลขที่120หมู่3ชั้น2นะครับอาคารประสานศาสตร์นะครับพักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550นะครับถนนแจ้งวัฒนะเขตทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งหรือว่าส่งพัสดุมาที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเลขที่ก็120หมู่3ชั้น2นะครับอาคารรัฐประสานพักดีนะครับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550นะครับถนนแจ้งวัฒนะเขตทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับการแบ่งปันนะครับให้กับมูลนิธิกระจกเงานะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาแบ่งปันนะครับให้กับน้องๆ นะครับสิ่งของที่เราเหลือใช้แล้วนะครับสามารถบริจาคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าตุ๊กตาของเล่นรองเท้า อุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนต่างๆนะครับอันนี้ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพงพันธ์กิจไพบูลย์นะครับหรือว่าคุณเก่งนะครับ081-613-2268แล้วก็คุณอภิโช
ชดนะครับอ้นทองนะบอกว่าคุณเล็กนะครับ0805369930นะครับทุกการให้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็คือขอเชิญชวนนะครับแบ่งปันให้กับมูลนิธิกระจกเงานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับ

วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้ขอฝากนะครับเกี่ยวกับอย่ารอให้สายเกินไปนะครับเกี่ยวกับไข้เลือดออกนะครับไข้เลือดกอดไข้เลือดออกน่ากลัวกว่าที่คิดนะครับจัดการด่วนนะครับที่ต้นต่อนะครับแค่ฉีดยุงหรือตบยุงที่บินอาจไม่พอเพราะว่าไวร้ายตัวจริงก็คือลูกหนามต้องตัดวงจรนะครับไข้เลือดออกตั้งแต่วันนี้นะครับชวนสังเกตอาการอย่าปล่อยผ่านนะครับซึ่งไข้เลือดออกนะครับไม่รอให้ลองผิดลองถูกต้องจัดการที่ต้นตอกำจัดแค่ยุงบินผ่านไม่พอเพราะต้นตอคือลูกหนามนะครับซึ่งจับตาอาการนะครับเมื่อไข้สูงลอยนะครับ 38.5 ถึง 40 องศานะครับนานถึง 2-7 วันไข้มักไม่ค่อยลดนะครับเม้นทานยาลดไข้แล้วแล้วก็อาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาปวดเมื่อยตัวรวมกับขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหรือมีจุดเลือดออกตามผิวหนังนะครับแล้วก็ยิ่งไข้ลดหรือว่ายิ่งต้องระวังช่วงวันที่3ถึงวันที่7นะครับของโรคอาจจะเข้าสู่ระยะวิกฤตเสี่ยงภาวะช็อกเกล็ดเลือดต่ำแล้วก็เลือดออกผิดปกตินะครับควรรีบพบแพทย์ทันทีนะครับอันนี้ก็ข้อควรระวังเกี่ยวกับไข้เลือดออกนะครับในช่วงนี้ซึ่งก็ขอฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพลเอกยศนันท์หลายเจริญนะครับประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันแล้วก็คุณสำราญสินทองนะเลขาธิการมูลนิธิแล้วก็ขอขอบคุณนะครับกรมทะเลแล้วก็ขอขอบคุณกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผอ.สวท.นะครับคุณดัชนีสัจจะบุญทวีที่แล้วก็ผู้ควบคุมรายการนะครับคุณชาลียานะครับศิริชัยนะครับหรือว่าคุณวันของเรานะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมสั่งเตรียมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายนปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องกลับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำชนชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอของจังหวัดสตูลให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
7: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ.1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับกรรมการสถานศึกษาเร่งทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมเดินหน้าปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็ก
2: นายประเสริฐจันทราวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาถือเป็นผู้ส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาพร้อมกำชับให้คณะกรรมการสถานศึกษาจับไปเร่งจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดทั้งนี้จะมีการจัดทำสูตรงบประมาณรายหัวของโรงเรียนใหม่เพื่อความเท่าเทียมเบื้องต้นกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มขึ้นแน่นอนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: อยากจะนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: ไม่อ้วน

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทัน

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: นักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
5: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญเอาชนะยูกินะซากาโมโตะกับอาคิโนริวาเซจากญี่ปุ่น2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้ได้สำเร็จปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
4: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินหยุดให้บริการชั่วคราวจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
6: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินส่งผลให้ต้องหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรขณะที่รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือ MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนขณะเดียวกันรฟม.ได้ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยให้บริการเส้นทางสถานีสวนจตุจักรถึงสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนจำนวน2คันโดยมีสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อทั้งนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบและแก้ไขเหตุเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์รฟม.และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ call center รฟม.โทร02-716-4044ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: ไทยและออสเตรเลียหารือทวิภาคีเตรียมความพร้อมเปิดโอกาสแรงงานไทยทำงานในต่างแดนพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียว
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายจุลพันธ์แสดงความยินดีและขอบคุณสำหรับการตอบรับการหารือพร้อมทั้งตอกย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของทั้งสองประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกแห่งการทำงานโดยมีการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว

0: พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับออสเตรเลียรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: คุ้มครองคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
6: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ต

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านบ่ายวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569น้ำพัทราทิพย์สกุลชิตพร้อมมากเลยค่ะที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทางไลฟ์สดของสวท.ภูเก็ตรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่นำสภาทุกท่านทันข่าวทันชีวิตพร้อมกับเติมความคิดดีๆให้วันหยุดของคุณกันค่ะวันอาทิตย์มาแล้วค่ะทุกคนใครวันนี้ตื่นเช้าน้ำอยากขอชื่นชมค่ะใครตื่นสายน้ำก็ชื่นชมเหมือนกันค่ะเพราะอย่างน้อยเนี่ยวันนี้ยังตื่นทันบ่ายค่ะส่วนใครที่บอกว่าวันนี้จะพักจริงๆแต่ตอนนี้เปิดแชทงานไปแล้ว4รอบน้ำขอให้คุณผู้ฟังที่น่ารักของน้ำเนี่ยวางโทรศัพท์ลง1นาทีค่ะเพราะวันหยุดถ้าเราไม่ให้สิทธิ์ตัวเองพักสุดท้ายหัวหน้าก็ไม่ได้ให้เราใช้นะคะเราใช้ตัวเองเก่งมากอยู่แล้วค่ะวันนี้มาเริ่มกันด้วยเรื่องดีๆใกล้ๆตัวกันดีกว่าค่ะและเป็นอีกหนึ่งในประเพณีสำคัญมากของภูเก็ตซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เราจะเริ่มเห็นธงสีเหลืองชุดสีขาวร้านอาหารเจศาลเจ้าที่คึกคักเสียงบรรทัดเสียงบรรทัดเสียงประทัดและบรรยากาศแห่งศรัทธาจะกลับมาอีกครั้งค่ะกับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยจะจัดอยู่ในช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคม2569รวม9วันค่ะหลายคนเรียกกันทั่วไปว่าเทศกาลกินเจแต่สำหรับคนภูเก็ตหรือคนท้องถิ่นที่คุ้นเคยเนี่ยคือถือศีลกินผักหรือเจี๊ยฉ่ายค่ะและสิ่งที่น้ำอยากชวนคุณผู้ฟังทำวันนี้ไม่ใช่แค่เตรียมหาร้านอาหารเจอร่อยอร่อยค่ะแต่คือการที่เตรียมใจมารู้จักความหมายของประเพณีนี้ให้มากขึ้นค่ะเพราะหัวใจของการถือศีลกินผักไม่ได้มีแค่ไม่กินเนื้อสัตว์เท่านั้นค่ะแต่ยังเกี่ยวข้องกับการสำรวมกายสำรวมใจลดการเบียดเบียนและใช้ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสทบทวนตัวเองดังนั้นค่ะถ้ากินเจครบทุกมื้อแต่โมโหทุกคนตั้งแต่เช้าถึงเย็นน้ำคิดว่าอาหารผ่านแต่ใจยังต้องสอบซ่อมค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตเนี่ยมีเอกลักษณ์มากๆคือพิธีกรรมต่างๆค่ะคุณผู้ฟังคะที่เกิดขึ้นในตลอดช่วงเทศกาลเลยเช่นพิธียกเสาโกเต้งพิธีอัญเชิญองค์เทพขบวนแห่พระรอบเมืองซึ่งขบวนแห่พระรอบเมืองเนี่ยก็จะมีขึ้นหลายวันเลยตามศาลเจ้าต่างๆที่เขาจะแห่เข้ามาในเมืองนะเป็นการแห่ที่สวยงามมากๆน้ำอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีโอกาสได้ลองตื่นเช้าค่ะแล้วก็ลองไปสัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบนี้สักหนึ่งครั้งในชีวิตอาจจะติดใจแล้วก็ดูทุกปีเลยก็ได้แล้วก็มีพิธีสะเดาะเคราะห์ค่ะพิธีลุยไฟรวมถึงพิธีส่งพระด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าชื่อของพิธีคือศรัทธาของคนในชุมชนเพราะสำหรับหลายครอบครัวแล้วเนี่ยประเพณีนี้ไม่ใช่แค่กิจกรรมที่เกิดขึ้นปีละครั้งเท่านั้นนะคะแต่เป็นสิ่งที่เขาเติบโตมาด้วยพ่อแม่เนี่ยพาไปศาลเจ้าลูกหลานช่วยงานกันค่ะคนในชุมชนก็ช่วยกันเตรียมพิธีร้านค้าก็เตรียมอาหารและเรื่องราวเหล่านี้ถูกส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งค่ะนี่คือเหตุผลที่น้ำอยากชวนทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะคนภูเก็ตเลยให้ร่วมประเพณีไม่จำเป็นว่าทุกคนเนี่ยจะต้องถือศีลครบ9วันนะคะถึงจะเรียกว่ามีส่วนร่วมบางคนอาจเริ่มจากพาลูกหลานไปศาลเจ้าค่ะให้เขาเนี่ยได้ไปเรียนรู้ไปชมพิธีอย่างเคารพค่ะช่วยอุดหนุนอาหารหรือสินค้าในชุมชนช่วยบอกต่อเรื่องราวที่ถูกต้องแค่นี้ค่ะนับว่าเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานวัฒนธรรมได้แล้วค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะน้ำอยากฝากง่ายๆเลยถ้าไปชมพิธีให้แต่งกายสุภาพไม่เข้าไปขวางขบวนไม่รบกวนพิธีกรรมถ้าจุดไหนไม่แน่ใจว่าถ่ายภาพได้หรือเปล่าเนี่ยถามเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะดีที่สุดเลยเนาะเพราะวัฒนธรรมที่เราเข้าไปชมไม่ใช่แค่ฉากถ่ายภาพค่ะแต่เป็นพื้นที่แห่งศรัทธาของคนจริงๆอีกเรื่องค่ะที่ควรเตรียมเลยคือการเดินทางในช่วงของเทศกาลในช่วงของประเพณีค่ะใช้คำว่าประเพณีถึงจะถูกต้องหลายเส้นทางเลยโดยเฉพาะช่วงขบวนแห่พระอาจมีการปิดหรือปรับ การจราจรดังนั้นใครต้องเข้าเมืองไปทำงานไปรับลูกมีนัดหรือเดินทางผ่านพื้นที่ศาลเจ้าน้ำอยากรบกวนค่ะช่วยกันติดตามประกาศเส้นทางไว้ล่วงหน้าเลยค่ะจะได้ไม่ไปถึงหน้างานแล้วถามว่าทำไมรถไม่ไปคำตอบอาจจะไม่ใช่รถเสียนะคะแต่เป็นเราไม่ได้ดูประกาศค่ะส่วนคนที่ตั้งใจจะกินเจน้ำอยากฝากเรื่องสุขภาพอีกนิดนึงค่ะอย่าคิดว่าอาหารเจทุกอย่างเนี่ยเท่ากับสุขภาพดีอัตโนมัติเนาะถ้าเราทานแต่ของทอดแป้งของหวานทุกมื้อเนี่ยเราก็อาจได้ประสบการณ์ใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคะคือถือศีลกินผักพร้อมน้ำหนักที่เดินทางมาด้วยกันค่ะเลือกอาหารให้สมดุลมีทั้งผักโปรตีนจากพืชเต้าหู้ถั่วธัญพืชและสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะน้ำว่าก็ควรเลือกอาหารให้เหมาะกับตัวเองด้วยค่ะอีกมุมนึงที่น้ำอยากชวนคิดคือประเพณีกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะทุกปีเนี่ยมีคนจำนวนมากเลยที่เดินทางมาเพื่อชมประเพณีนี้โดยเฉพาะเลยมันทำให้เมื่อมีคนเดินทางเข้ามาเราก็จะมีรายได้เกิดขึ้นทั้งเรื่องของที่พักร้านอาหารรถรับส่งร้านค้าตลาดชุมชนและธุรกิจบริการค่ะนี่คือประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะแต่ความยั่งยืนเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีคนมาเยอะที่สุดอย่างเดียวเนาะแต่ต้องหมายถึงว่าเมื่อคนกลับไปแล้ววัฒนธรรมยังอยู่ศรัทธายังอยู่คนในชุมชนยังรู้สึกว่าประเพณีนี้เนี่ยเป็นของเขาและคนรุ่นต่อไปยังรู้ว่ามันมีความหมายอย่างไรค่ะน้ำชอบประโยคนี้มากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะการเที่ยววัฒนธรรมที่ดีไม่ใช่แค่ไปเห็นแต่ต้องไปเข้าใจค่ะถ้าเราไปแล้วกลับมารู้เพิ่มหนึ่งเรื่องได้เคารพพื้นที่หนึ่งพื้นที่และช่วยให้รายได้กระจายไปสู่ชุมชนเราก็ช่วยทำให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกวันนี้เราเริ่มจากการมองไปข้างหน้าสู่อีกหนึ่งประเพณีใหญ่ของภูเก็ตและถามว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยจะเดินต่อไปอย่างไรช่วงต่อไปค่ะน้ำอยากชวนมองอนาคตของการท่องเที่ยวภูเก็ตทั้งเมืองเลยก็ในอีก4ปีข้างหน้าเมื่อถึงปี2030ภูเก็ตควรโตแบบไหนจะวัดความสำเร็จจากจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วคนที่อยู่ภูเก็ตทุกวันควรได้อะไรจากการเติบโตนี้บ้างเราจะไปคุยกันผ่านเวทีภูเก็ตทัวริสต์2030 Voice to Action และต่อด้วยอีกหนึ่งภาพของการท่องเที่ยวที่เชื่อมกีฬาสุขภาพและกิจกรรมระดับนานาชาติกับ MI Night Run 2026พักฟังเรื่องราวที่น่าสนใจสักครู่นะคะฟังเพลงดีๆกันด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปกับน้ำค่ะ
1: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดค่ะช่วงแรกน้ำพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักการดูแลวัฒนธรรมที่เป็นรากของเมืองค่ะช่วงนี้ค่ะน้ำอยากพามองอนาคตของการท่องเที่ยวภูเก็ตกันค่ะภูเก็ตค่ะได้จัดงานสัมมนาเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานี้เองค่ะที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินภูเก็ตทัวริสต์2030 Voice to Action เสียงของคนสร้างอนาคตภูเก็ตค่ะโดยคณะกรรมการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดพื้นที่ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นต่ออนาคตการท่องเที่ยวของภูเก็ตน้ำชอบชื่อเวทีนี้มากเลยนะตรงคำว่า voice to action หรือจากเสียงไปสู่การลงมือทำเพราะทุกวันนี้ค่ะเรามีข้อมูลความคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอเยอะมากแต่สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นที่สุดเนี่ยไม่ใช่แค่เวทีที่พูดดีค่ะแต่คือพูดแล้วอะไรเกิดขึ้นต่อสำหรับคนภูเก็ตค่ะคำถามเรื่องอนาคตของการท่องเที่ยวเนี่ยสำคัญมากเพราะเราเป็นจังหวัดที่พึ่งพาการท่องเที่ยวสูงนักท่องเที่ยวทำให้เกิดรายได้การจ้างงานการลงทุนธุรกิจร้านอาหารโรงแรมบริการและกิจกรรมจำนวนมากเลยแต่ในขณะเดียวกันค่ะการเติบโตก็มาพร้อมความท้าทายอย่างการจราจรโครงสร้างพื้นฐานน้ำขยะสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติค่าครองชีพและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ค่ะดังนั้นคำถามเรื่องภูเก็ตปี2030เนี่ยอาจไม่ใช่แค่เราจะเอานักท่องเที่ยวให้ได้กี่คนนะแต่อาจต้องถามเพิ่มว่านักท่องเที่ยวที่มาใช้เวลาในภูเก็ตอย่างมีคุณภาพไหมรายได้กระจายไปถึงธุรกิจเล็กและชุมชนหรือเปล่าทรัพยากรธรรมชาติรับไหวไหมการเดินทางสะดวกขึ้นหรือยังและที่สำคัญที่สุดค่ะคนที่อยู่ภูเก็ต365วันต่อปีมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าเพราะเมืองท่องเที่ยวไม่ควรเป็นเมืองที่ดีเฉพาะคนที่มาอยู่ค่ะ5วัน4คืนจะต้องเป็นเมืองที่ดีสำหรับคนที่เรียกว่าที่นี่เป็นบ้านด้วยค่ะเวทีครั้งนี้เนี่ยจึงเน้นการรับฟังปัญหาความต้องการและโอกาสจากหลายภาคส่วนเพื่อเป็นการรวบรวมไปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการทำงานในอนาคตประเด็นสำคัญคือการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจเรายังต้องเติบโตมีรายได้มีงานมีธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันค่ะสิ่งแวดล้อมต้องไม่ถูกใช้จนเกินกำลังและคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยก็ต้องเดินตามไปพร้อมกับการเติบโตค่ะนำว่าคำว่าสมดุลพูดง่ายนะคะแต่ทำยากมากเลยเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งหนึ่งเพิ่มอีกสิ่งอาจถูกลดลงเช่นกันค่ะนักท่องเที่ยวเพิ่มรายได้เพิ่มแต่ถ้ารถติดหนักขึ้นขยะเพิ่มน้ำไม่พอชายหาดรับคนไม่ไหวเราก็ต้องถามว่าจุดสมดุลอยู่ตรงไหนนี่คือเหตุผลที่ต้องฟังหลายเสียงเพราะภาครัฐเนี่ยอาจเห็นเมืองแบบนึงผู้ประกอบการเห็นอีกแบบนึงชุมชนเห็นอีกแบบคนขับรถเห็นปัญหาหนึ่งคนเดินเท้าเห็นอีกปัญหาและคนที่อยู่ในเมืองทุกวันอาจเห็นบางอย่างที่คนมาประชุมไม่กี่ชั่วโมงไม่เคยเจอค่ะดังนั้นการที่มีเวทีรับฟังประโยชน์แต่หลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่าค่ะคือเสียงที่ฟังแล้วเนี่ยจะไปสู่การทำจริงใช่ไหมเพราะสุดท้ายคนไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในรายงานหรือ PowerPoint ค่ะเขาใช้ชีวิตอยู่บนถนนจริงในชุมชนจริงในร้านจริงและเจอปัญหาจริงค่ะจากการมองอนาคตของการท่องเที่ยวภูเก็ตทั้งเมืองมาต่อกันที่อีกภาพหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะการท่องเที่ยวยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องมีแค่ทะเลโรงแรมและร้านอาหารค่ะแต่อาจเชื่อมกับกีฬาสุขภาพและอีเวนต์นานาชาติได้ด้วย MG Night Run 2026งานนี้ค่ะจัดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรอสิทธิ์หรือพื้นที่สะพานหินนี่เองค่ะก็กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมวิ่งยามค่ำคืนที่เชื่อมกับเวทีMr. International 2026ลิ้นจะรีบไปไหนเนี่ยมีทั้งประชาชนนักวิ่งผู้เข้าประกวดแขกผู้มีเกียรติและผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักเลยค่ะการแข่งขันเนี่ยแบ่งเป็นฟันรันระยะทาง 4.5 กิโลเมตรและมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรค่ะ 4.5 กิโลเรียกว่าฟันรันนะคะแต่สำหรับบางคนค่ะกิโลแรกยังฟันอยู่เลยค่ะกิโล3เริ่มถามตัวเองว่าเรามาทำอะไรตรงนี้คะแต่สิ่งที่ ที่น่าสนใจมากกว่านั้นค่ะคือกิจกรรมแบบนี้เนี่ยสร้างประโยชน์มากกว่าการออกกำลังกายอย่างเดียวค่ะคนออกมาใช้พื้นที่เมืองใช้สวนสาธารณะเจอผู้คนเกิดกิจกรรมและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ภูเก็ตผ่านเวทีระดับนานาชาติด้วยนี่คือการท่องเที่ยวแบบสปอร์ตทัวริสต์และอีเวนต์ทัวริสต์ค่ะอีกลักษณะหนึ่งค่ะนักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยไม่ได้เดินทางเพราะอยากไปดูสถานที่อย่างเดียวนะแต่เดินทางเพราะอยากมาทำกิจกรรมวิ่งแข่งกีฬาเข้าร่วมงานชมคอนเสิร์ตรวมเทศกาลหรือมีกิจกรรมเฉพาะนี่คือโอกาสของภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะเมืองนึงเนี่ยไม่จำเป็นต้องสร้างสถานที่ใหม่ทุกครั้งเพื่อสร้างการท่องเที่ยวใหม่บางทีเราแค่สร้างเหตุผลใหม่ให้คนมาใช้เมืองของเราก็ได้ค่ะก็จะเกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ได้แล้วสะพานหินยังเป็นสะพานหินแต่คืนนึงมันอาจจะกลายเป็นสนามวิ่งพื้นที่กิจกรรมจุดนัดพบและพื้นที่ที่คนไทยชาวต่างชาตินักกีฬาและผู้ชมเนี่ยมาร่วมใช้กันนี่คือมิติที่น่าสนใจมากๆของเมืองท่องเที่ยวค่ะช่วงนี้เราเริ่มจากภาพใหญ่คืออนาคตการท่องเที่ยวภูเก็ตแล้วมาดูตัวอย่างเล็กลงมาอย่างกิจกรรมวิ่งที่ทำให้พื้นที่เดิมเนี่ยมีประสบการณ์ใหม่นับว่าการท่องเที่ยวในอนาคตการท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยอาจไม่ใช่แค่คำถามว่าเรามีอะไรแต่ต้องถามว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยเราจะทำให้คนมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นอย่างไรค่ะช่วงสุดท้ายน้ำขอพากลับมาเรื่องใกล้ตัวมากค่ะใกล้แบบหลายคนพกติดตัวทุกวันแต่ไม่เคยทราบเลยว่ามันมีความหมายว่าอะไรนั่นคือเลข13หลักบนบัตรประชาชนแล้วมาดูสภาพอากาศภูเก็ตช่วงนี้พร้อมวิธีดูแลตัวเองก่อนปิดรายการด้วยค่ะ5วิธีพูดให้มีเสน่ห์ไม่ต้องเป็นคนพูดเก่งแต่พูดแล้วคนอยากคุยกับเราต่อค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับน้ำกันใหม่ในช่วงถัดไปค่ะ
1: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะยังอยู่กันกับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดค่ะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เช่นเคยค่ะรอบนี้น้ำมี3เรื่องใกล้ตัวมากจริงๆเลยเรื่องแรกอยู่ในกระเป๋าเราเรื่องที่2 อยู่เหนือหัวเราและเรื่องสุดท้ายอยู่ที่ปากเราค่ะเลขประจำตัว13หลักบนบัตรประชาชนหมายถึงอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่น้ำอยากสามาเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังคะลองหยิบบัตรประชาชนขึ้นมาค่ะถ้าสะดวกนะด้านหน้าเราจะเห็นเลขบัตรประชาชน13หลักหลายคนจำได้บางคนก็อาจจะจำไม่ได้ค่ะบางคนจำได้แต่ตอนกรอกฟอร์มเนี่ยแล้วหันไปถามกระเป๋าตังค์ว่าปัดอยู่ไหนนะแต่รู้ไหมคะว่าเลข13หลักนี้ไม่ได้ถูกสุ่มมาเฉยๆนะสำนักบริหารการทะเบียนแบ่งโครงสร้างของเลขออกเป็นหลายส่วนเลยค่ะน้ำเลยอยากจะนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังแบบง่ายๆค่ะหลักที่1เป็นประเภทของบุคคลที่ระบบทะเบียนใช้จำแนกตามสถานะการเกิดและการเข้าสู่ระบบทะเบียนค่ะหลักที่2ถึง5เกี่ยวข้องกับรหัสของสำนักทะเบียนค่ะที่กำหนดเลขบัตรประชาชนให้ค่ะหลักที่6ถึง10เป็นลำดับของบุคคลในระบบตามประเภทและสำนักงานทะเบียนนั้นค่ะหลักที่13เป็นเลขตรวจสอบใช้ตรวจความถูกต้องของตัวเลข12หลักแรกค่ะสรุปง่ายๆเลย13ตัวนี้ไม่ได้สุ่มให้เรานะจำจนปวดหัวแต่มันคือเป็นโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในระบบทะเบียนราษฎร์และยืนยันตัวบุคคลค่ะสิ่งหนึ่งที่น้ำอยากฝากต่อจากเรื่องนี้ค่ะคือเลขบัตรประชาชนเป็นข้อมูลสำคัญเวลาที่เราโพสต์ภาพบัตรเพื่อสมัครงานยืนยันตัวตนส่งเอกสารหรือทำธุรกรรมใดๆก็ตามค่ะระวังค่ะอย่าโพสต์ภาพบัตรแบบเห็นเลข13หลักวันเดือนปีที่อยู่หรือข้อมูลอื่นๆทั้งหมดในพื้นที่สาธารณะนะคะถ้าไม่จำเป็นข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ได้ค่ะหลักง่ายๆคือส่งให้เฉพาะคนหรือหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็มีความจำเป็นเท่านั้นนะคะเรื่องบัตรประชาชนใกล้ตัวมากจนบางทีเราไม่ทันคิดว่าข้อมูลอยู่บนบัตรใบเล็กๆมีความสำคัญแค่ไหนค่ะมาต่อกันที่สิ่งที่อยู่เหนือหัวเรากันต่อค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569สภาพอากาศภูเก็ตยังอยู่ในช่วงที่มีโอกาสฝนตกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยมีความเสี่ยงฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงคลื่นลมในทะเลค่ะดังนั้นใครที่มีแผนจะไปเที่ยวชายหาดขึ้นเรือหรือเดินทางไกลเช็คพยากรณ์อากาศและประกาศจากหน่วยงานทางการก่อนออกจากบ้านนิดนึงค่ะสิ่งที่น้ำอยากฝากเลยมี5อย่างง่ายๆเนาะคือ1พกร่มหรือเสื้อกันฝนช่วงนี้เนี่ยไม่ต้องถามตัวเองว่าเอาร่มไหมเอาไปก่อนค่ะถ้าไม่ตกเราถือกลับได้แต่ถ้าตกแล้วไม่มีเนี่ยเราจะมองคนที่กางร่มด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยบทเรียนเลยนะ2ค่ะเผื่อเวลาการเดินทางฝนตกรถมักช้าลงถนนบางสุดอาจมีน้ำขังดังนั้นเนี่ยออกก่อนสักนิดจะช่วยลดทั้งความรีบและก็ความเครียดค่ะ3ค่ะขับรถช้าลงถนนเปียกระยะเบรกยาวขึ้นทำให้เราเนี่ยมองเห็นน้อยลงอย่ารีบค่ะการถึงช้ากว่า5นาที10นาทีดีกว่าไม่ถึงนะ4ค่ะอย่าฝืนผ่านน้ำขังถ้าเราไม่รู้ว่าน้ำลึกแค่ไหนผิวถนนด้านล่างเป็นอย่างไรหรือมีฝาท่อเปิดอยู่หรือเปล่าเปลี่ยนเส้นทางเลยค่ะคุณผู้ฟังคะ5ค่ะสำหรับคนที่ต้องออกทะเลนะน้ำอยากให้ติดตามประกาศคลื่นลมอย่างจริงจังเลยโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงขึ้นมากกว่าปกติได้ทิปเลื่อนได้ค่ะรูปถ่ายเนี่ยก็เลื่อนได้แต่เรื่องความปลอดภัยน้ำอยากให้มาก่อนเสมอค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายของวันนี้น้ำอยากชวนมาดูวิธีพูดค่ะไม่ใช่เทคนิคจีบใครนะไม่ใช่วิธีพูดให้ทุกคนชอบเราด้วยแต่ไม่ใช่พอเรื่องนั้นเนี่ยไม่มีใครทำได้ค่ะแต่เป็นวิธีการสื่อสารให้คนรู้สึกว่าคุยกับเราแล้วสบายใจค่ะน้ำสรุปมาให้5ข้อง่ายๆเลยค่ะคือข้อที่1เนี่ยฟังให้จบก่อนคิดว่าจะตอบอะไรเวลาคนพูดบางครั้งเราไม่ได้ฟังค่ะเรารอจังหวะว่าเมื่อไรจะถึงตาเราพูดผลคือเขาพูดเรื่องนึงเราตอบอีกเรื่องลองฟังให้จบจริงๆก่อนค่ะคนเราจำไม่ได้หรอกว่าเราพูดเก่งแค่ไหนแต่จำได้ดีว่าตอนเขาพูดเราฟังเขาหรือเปล่าค่ะข้อที่2ถามต่อจากสิ่งที่เขาพูดค่ะคำถามง่ายๆอย่าง แล้วเป็นยังไงต่อตอนนั้นรู้สึกยังไงอะไรทำให้ตัดสินใจแบบนั้นทำให้คนพูดรู้ว่าเราไม่ได้แค่ได้ยินแต่กำลังสนใจเรื่องของเขาจริงๆนี่คือเสน่ห์ที่ไม่ต้องใช้คำสวยๆเลยค่ะข้อที่3พูดตรงได้แต่ต้องไม่แทนกันคำเดียวกันพูดได้หลายแบบค่ะเช่นแทนที่เราจะพูดว่าอันนี้คุณทำผิดแต่เราลองเปลี่ยนค่ะเป็นตรงนี้ลองอีกวิธีไหมแทนที่จะพูดว่าคุณไม่เข้าใจแต่ลองพูดเป็นเดี๋ยวลองอธิบายอีกมุมนะเราไม่ได้โกหกหรือไม่พูดความจริงแต่เลือกรูปแบบของคำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยยังพร้อมฟังต่อค่ะข้อที่4เลยน้ำเสียงและจังหวะสำคัญพอๆกับคำพูดเลยคำว่าได้ค่ะพูดได้หลายอารมณ์มากนะคะได้ค่ะแบบหนึ่งน่ารักอีกแบบคนฟังอาจกลับบ้านไปคิด3วันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเสียงความเร็วจังหวะและการเว้นมีผลต่อความรู้สึกของผู้ฟังอย่ารีบแทรกตลอดเวลาในพื้นที่อีกฝ่ายพูดนะคะข้อที่5ค่ะทำให้คนที่คุยกับเราเนี่ยรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเขาเองค่ะไม่ต้องชมทุกอย่างจนไม่จริงใจนะคะแต่ถ้าเขาทำดีชมได้ถ้าเขาช่วยเราขอบคุณค่ะถ้าเป็นความคิดของเขาให้เครดิตไม่ต้องเอาชนะทุกบทสนทนาบางครั้งการพูดที่มีเสน่ห์ที่สุดคือการที่ทำให้คนตรงหน้าของเราเนี่ยรู้สึกว่าเขามีคุณค่าโดยที่เราไม่ต้องลดคุณค่าตัวเองลงค่ะถ้าจะให้สรุปทั้ง5ข้อน้ำขอเป็นคำสั้นๆแบบนี้ค่ะฟังให้เป็นถามให้ดีพูดให้ละมุนเว้นจังหวะให้คนอื่นและให้เกียรติกันค่ะน้ำชอบประโยคนี้มากเสน่ห์ของการพูดไม่ได้อยู่ที่ทำให้ทุกคนฟังเรานะแต่อยู่ที่เวลาคุยกับเราแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเราก็ฟังเขาอยู่เหมือนกันค่ะเพราะการสื่อสารที่ดีไม่ใช่การแข่งขันว่าใครพูดเก่งกว่าแต่คือการทำให้คนสองคนเข้าใจกันมากขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในบ่ายวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569วันนี้เราเริ่มจากการทำความรู้จักประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญที่กำลังจะกลับมาในเดือนตุลาคมแล้วไปกันต่อกับเวทีภูเก็ตชลิต2030 Voice the Action ที่ชวนคนภูเก็ตมาช่วยกันคิดว่าอนาคตการท่องเที่ยวของบ้านเราควรไปทางไหนค่ะจากนั้นค่ะเราได้เห็นอีกหนึ่งภาพของการท่องเที่ยวที่เชื่อมกับกีฬาและสุขภาพผ่าน MI Night Run 2026ก่อนช่วงสุดท้ายจะกลับมาเรื่องใกล้ตัวมากๆตั้งแต่เลขบัตรบนเลขบนบัตรประชาชนสภาพอากาศไปจนถึงวิธีพูดกับคนรอบตัวถ้าจะหาคำหนึ่งที่รวมรายการวันนี้น้ำอยากใช้คำว่าเข้าใจวัฒนธรรมบ้านเราเข้าใจทิศทางเมืองเข้าใจข้อมูลใกล้ตัวเข้าใจธรรมชาติและที่สำคัญเข้าใจคนที่เรากำลังคุยด้วยค่ะเพราะหลายครั้งเนี่ยโลกไม่ได้ต้องการให้เรารู้ทุกเรื่องค่ะแต่อาจต้องการให้เราเข้าใจกันมากขึ้นอีกนิดชีวิตก็น่าจะเบาขึ้นและก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะขอบคุณทุกท่านเลยที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทันข่าวทันชีวิตและก็มีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนขอให้วันอาทิตย์นี้เนี่ยทุกคนได้พักได้ยิ้มได้กินของอร่อยและถ้าตอนนี้เริ่มคิดถึงงานวันจันทร์แล้วน้ำขอเตือนอีกครั้งค่ะวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์อยู่นะอย่าเพิ่งเอาวันพรุ่งนี้เนี่ยมาใช้ล่วงหน้าให้เปลืองพลังมันจะมาของมันเองอย่างแน่นอนค่ะพบกันใหม่ในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปกับน้ำนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยและเตรียมหารือทีมประเทศไทยวันพรุ่งนี้ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจของสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์

0: ตลอดไป
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยและเตรียมหารือทีมประเทศไทยวันพรุ่งนี้ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจของสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศทั้งหมดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการพรุ่งนี้เช้าน
5: ายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญก่อนเปิดให้บริการปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรบ้านโป่งขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์
6: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่งณวัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางพร้อมเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์จากนั้นลงพื้นที่บ้านหนองปลาดุกตำบลหนองกลบอำเภอบ้านโป่งเยี่ยมชมผลผลิตกล้วยน้ำว้าพบปะและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรทางด้านการผลิตการลดต้นทุนการยกระดับคุณภาพและการขยายตลาดรวมถึงส่งเสริมการแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าอาทิกล้วยตากและกล้วยอบมุ่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรี

0: รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: คือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket.Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
5: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Live, lifestyle, and story will blend together in harmony.From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
4: Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort. World-class healthcare, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
6: The best thing to do, attraction, activities, and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to our listener. Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM.

ันข่าวเกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุ

0: อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงรวีสุมนทานและคุณเรลักจันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณเรลักค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณแสงรวีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีในวันที่โอ้โห
0: เป็นไงฝนโอ้โหวันนี้หนักจริง
1: ๆไม่เคยเห็นใครตรงเวลาเท่ากับฝนประเทศไทยนะ มันเป็นยังไงคุณผู้ฟัง
0: คือจริงๆอ่ะไม่รู้ได้แถวฝั่งทนเนี่ยคุณเรลัก
1: ตั้งแต่
0: ก่อนเที่ยงเมื่อคืนใช่แต่ว่าของวันนี้เริ่มต้นของวันนี้คือก่อนเที่ยงนี่คือหนักมากหนักมากแบบก็สักพักนึงอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่แบบป๊อปแป๊บนะไม่ใช่แบบเบาๆอย่างงี้นะหนักเลยนะแล้วก็หายไปแล้วก็หนักไปอีกนะ
1: อ๋อฉันหลับกลางวันเนี่ยแดดมากร้อนเนี่ยนะคะแล้วก
0: ็ใช่
1: เอานี่มาอีกแล้ว
0: มาอีกแล้วใช่
1: เป็นก้อนดำ
0: แล้วน่าจะตกแบบน่าจะท่วมไหมน่าจะหลายพื้นที่อยู่นะคะ
1: ใช่
0: นี่แหละก็ต้องเตือนกัน
1: หลายที่มีน้ำท่วมขังอ่างแสงรีตอนนี้คือ
0: ตอนนี้ฉบับที่12แล้วนะที่กรมอุตุเตือนเนี่ย
1: 12แล้วหรอ
0: 12แล้วเตือนแบบ10จังหวัดด้วยเนี่ยนะคะก็กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเป็นฉบับที่12นะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็ขึ้นลมแรงด้วยบริเวณทะเลอันดามันจะมีผลกระทบจนถึงวันที่20คือวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังนะเมื่อก่อนออกจากบ้านมาก็ถามเหมือนกันว่าจะมีไปถึงเมื่อไหร่ก็บอกวันนี้เนี่ยแหละนะแต่เนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีตกอยู
1: ่จริงๆก่อนหน้านี้บอกว่ามันจะตกไปถึงสิ้นเดือน
0: อ
1: ่ะใช่ไหม
0: ไม่รู้ว่าจะมีแบบขยายไปอีกหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวัง
1: ต้องบอกว่ามวลอากาศมันมวลอากาศเย็นจากจีนกับกระทบไทยนะคะแล้วตอนนี้เองเนี่ยปภ.เองก็ทำงานกันหนักมากอะไรเงี้ยนะคะก็คือรับมือน้ำท่วมดินถล่มกันแบบสุดๆกันไปเลยล่ะ
0: ค่ะ
1: นะก็คือเหมือนต้องบอกว่ามีการเตรียมการไว
0: ้
1: มากมายเลยทีเดียวนะคะทางปภ.เองเดินหน้ายกระดับแล้วคุณผู้ฟังในเรื่องของมาตรการรับมือสถานการณ์สาธารณภัยทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเลยวันนี้มั้ยวันที่20ใช่มั้ยนะคะที่ปภ.เองเนี่ยทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะคะก็ได้มอบหมายให้ทางรองเนี่ยออกมาประชุมเลยประชุมติดตาม สถานการณ์นะคะ เรียกว่า situation awareness team หรือว่า SAT นั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าประเมินสภาพภูมิอากาศว่าตอนนี้ เราต้องติดตามการดำเนินงานแก้ไขยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สั่งปภ.ทุกจังหวัดเข้าพื้นที่นะคะเพราะว่ามันจะต้องมันมีการเตือนภัยมวลอากาศเย็นจากจีน
0: อ
1: ่ะมันดันร่องมรสุมเราไม่รู้มันเป็นยังไงนะแต่มันดันร่องมรสุมเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความเสี่ยงที่น้ำท่วมจะฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มอีกเช่นกันค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยที่มันปกคลุมมาที่ไหนบ้างภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะตอนนี้ปกคลุมมาแล้วนะคะแล้วก็ร่องมรสุมก็ได้พัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้คือทุกภาคอ่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต
0: ้
1: ที่มันพัดคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยก็กำลังค่อนข้างแรงด้วยนะก็ให้เรามาระวัง3อย่างที่ต้องระวังคือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตรงพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่รับน้ำใครมีบ้านมีช่องอยู่ก็เรามาระวังด้วยดินโคลนถล่มก็จะอยู่ที่บริเวณลาดเชิงเขาแหละที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะคะตรงบริเวณชุมชนแนวริมแม่น้ำนะคะลำน้ำสายหลักต่างๆ ก็มีการยกระดับละม
0: ี
1: เซลล์บอร์ดโค้งบอร์ดแคสก็พร้อม
0: ต้องเตือน
1: เพราะว่ามันจะต้องเตรียมเพราะว่ากลุ่มเปราะบางด้วยตอนนี้ใครเมียพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดอะต้องระมัดระวังนะโทรสอบถามเช็คเลยว่ามันมีการเตรียมการมากน้อยแค่ไหนมันต้องทำงานกันเตรียมความพร้อมกันเชิงรุกไม่ใช่รอแต่ราชการนะ
0: ใช่
1: เราเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยเหมือนกัน
0: คือเท่าที่ปภ.เขาประเมินเนี่ยในช่วง 1-9 วันจากนี้ไปเนี่ยคือก็ประมาณวันที่27นะประมาณถึงวันนี้ถึงวันที่27เนี่ยคือต้องระมัดระวังเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยคือตอนนี้เขาต้องเฝ้าระวังระดับน้ำนะคือเขาคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาซึ่งมีอยู่ประมาณสัก 50-100 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยอาจจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีปริมาณสูงขึ้นมากขึ้นนะคะซึ่งมันจะต้องมีการรับน้ำเข้าระบบทั้งสองฝั่งในอัตราที่อยู่ที่ประมาณ 400-450 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ทีนี้เนี่ยสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยก็เลยทางกรมชลประทานเนี่ยก็ต้องเร่งระบายน้ำแหละระบายน้ำจากเขื่อนเนี่ยนะคะระบายน้ำ ผ่านท้าย

0: ขื่อนเจ้าพระยานะคะซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณสัก60ถึงเมตร50เซนนะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่ไหนบ้างที่เดิมเลยคุณรักอำเภอเสนานะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสนาผักไทบางบาน
1: เดิม
0: อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา
1: ใช
0: ่บางปะอินบางไทร
1: ที่เดิม
0: นะอันนี้คือก็อาจจะต้องรับผลกระทบคือต้องจับตากันหน่อยนะทีนี้เนี่ยทางปภ.บอกว่ามีการประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและก็สมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพด้วยนะคุณผู้ฟังนะก็แจ้งเตือนนะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยคุณก็ต้องเฝ้าจับตาตลอด24ชั่วโมงภาคเอกชนเองก็ต้องอาจจะต้องแบบคอยช่วยเหลือด้วยนะในเรื่องของการที่จะดูแลประชาชนด้วยเนาะก็อาจจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนของประชาชนแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่คุณบอกนะเพราะว่าอันนี้ต้องประชาสัมพันธ์กันให้หนักหน่วงเลยทีเดียวแล้วประชาชนเนี่ยต้องเตรียมตัวนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ฝนนั่นตกวันที่เขาไปเลือกตั้งที่นนทบุรี
0: วันนี้มีเลือกตั้งนายกอบจ
1: ฝนถล่มเมืองนนท์นะตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะถึงแบบบ่ายๆอะไรเงี้ยนะก็บางหน่วยเลือกตั้งก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ประชาชนก็ทยอยออกมาใช้สิทธิ
0: ์
1: นิดนึงอ่ะแต่เขาก็ออกมาใช้สิทธิ์เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เองเจ้าหน้าที่เองก็ออกมาคือยอมรับว่าคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยเพราะว่ามันอาจจะทำแบบคือฝนมันตกหนักอ่ะแล้วมันก็มีน้ำท่วมขังมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยส่งผลกระทบกันไปหมดเลยนะคะวันนี้เองเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานนี่คือน่าจะปิดประมาณหกโมงเนา
0: ะ
1: นะคะก็มีการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะที่แทนที่ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ย
0: เห็นบอกว่าประมาณสามทุ่มก็น่าที่จะทราบผลแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะได้รุ้นกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนอีกจุดนึงที่น้ำท่วมในแถวภาคเหนืออย่างพิษณุโลกนะพิษณุโลกนะนี่ก็ทั่วเหมือนกันแถวอำเภอนครไทยอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะอันนี้เห็นบอกว่าสถานการณ์น้ำจากแม่น้ำแควน้อยเนี่ยก็ไหลมาอย่างฉับพลันเลยทีเดียวนะคะก็เลยท่วมพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็เส้นทางสัญจรของประชาชนนะตอนนี้เห็นก็ต้องอาศัยทางเจ้าหน้าที่ทหารนะมาช่วยนะมาช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายต่างๆขนอพยพประชาชนนะให้อยู่ในที่ปลอดภัยนะคะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้หลายพื้นที่อ่ะไล่เรียงกันแบบไปเร็วๆนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นพิษณุโลกใครกำลังจะตามร้อยท่านนายกไปไหว้พระ
0: ใช่ค่ะ
1: นะก็ดูดีๆนะคะก็น้ำท่วมอ่วมอยู่เหมือนกันนะคะที่อำเภอนครไทยตอนนี้เนี่ยกระจายวงกว้างอยู่เหมือนกันนะคะมวลน้ำทะลักลงเขื่อนแควน้อยเหมือนอย่างที่คุณแสงระวีได้แจ้งไปนะคะแล้วก็มีที่ระยอง
0: ค่ะ
1: ระยองเองก็คล้ายๆกับอยุธยาตกที่เดิ
0: ม
1: ท่วมซ้ำซาก
0: มันเป็นที่คือถ้าเกิดมันเป็นที่ลุ่มต่ำอ่ะมันก็จะท่วมอยู่แบบนี
1: ้ท่วมที่เดิมแล้วเนี่ยชาวบ้านก็มาร้องว่าเร่งขยายท่อระบายน้ำได้ไห
0: ม
1: อะไรเงี้ยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอะไรเงี้ยจอมบึงเองก็ท่วมซ้ำซาก
0: ม
1: ันเป็นพื้นที่เดิมนะมันเป็นตรงไหนมันก็จะเป็นแอ่งเป็นอะไรเงี้ยตรงนั้นอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้เองเนี่ยชาวจอมบึงก็ผวาน้ำท่วมซ้ำซากเหมือนกันนะคะฝนตกหนักน้ำป่าทะลักข้ามถนนหินดินทรายเข้าบ้านหมดเลยนะคะก็ขอให้ภาครัฐเดี๋ยวเข้าไปช่วยแก้ระบบระบายน้ำด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะพิจิตรเองเห็นว่าก็มีเจ้าหน้าที่ลงติดตามโครงการการป้องกันน้ำท่วมด้วยเหมือนกันนะคะหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้คุณแสงระวีเราจะเห็นว่าเขาก็เอางบเอาอะไรอย่างเงี้ยไปลงเนาะใช่ไหมว่าแบบเพื่อป้องกันน้ำท่วมที่ไหนยังไงอะไรยังไงบ้างในแต่ละพื้นที่เนี่ยเด
0: ี๋
1: ยวอาจจะต้องดูกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่ารัฐบาลเองคุณผู้ฟังตอนนี้ใครมีแอป One Map โหลดซะปัญหาอุทกภัยแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้มันเป็นปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติเนา
0: ะ
1: ที่มันสร้างความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะเฝ้าระวังแล้วก็ตามแหละแต่มันก็ประสบปัญหาปัญหาสำคัญคือก่อนหน้านี้เรื่อง Data ข้อมูลกระจัดกระจายซ้ำซ้อนหน่วยเอกสารอะไรเงี้ยอีกมีความข้อมูลก็ซ้ำซ้อนข้อมูลก็ไม่ตรงกันอีก ทำให้รัฐเองก็ตัดสินใจยากในการช่วยเหลือในการเตรียมตัวรับมืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าวันนี้มันมีวันแมปน้ำที่มันจะรวบรวม4หน่วยหลักนะคะในการที่จะดึงข้อมูลจาก AI เนี่ยมันจะมาช่วยเวลาวิเคราะห์คุณผู้ฟังเตือนภัยน้ำท่วมเร็วทามผ่าน Thai Water นะคะซึ่งเราจะรู้ทันทีเลยว่าน้ำท่วมจุดไหนแล้วมันสูงเท่าไหร่นะคะเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยนะอันนี้เนี่ยใครที่ยังไม่มีก็ลองดูนะคะแก้ปัญหาซ้ำซ้อนนะคะซึ่งเป็นคลังข้อมูลของน้ำแห่งชาตินี่แหละก็ลองดูนะมันมีคลังข้อมูลของใครบ้างก็จะมีกรมอุตุนิยมวิทยาของจิสด้านะคะสสน.ก็คือสารสนเทศทรัพยากรน้ำแล้วก็สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ BDI นะคะที่พัฒนาระบบร่วม
0: หลายหน่วยเลย
1: ใช่ยกระดับมันต้องยกระดับแบบเนี้ย
0: ใช่
1: Data สำคัญน่ะแล้วตอนนี้เราถ้าเกิดเราไม่ทำกับ Data เราก็ไม่รู้จะไปใช้กับอะไรนะ
0: น
1: ั่
0: นน่ะสิถึงได้สำคัญสำหรับทุกคนละกันนะคะ
1: ใช่ใช่สามารถเข้าไปดูได้วันนี้นะคะผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะลองเสิร์ชคลิกเข้าไป
0: นั่นแหละอ่ะรอติดตามกันนะคะทีนี้มาดูที่สำคัญที่เราต้องลุ้นกันอีกเหมือนกันนะไม่ต้องลุ้นเฉพาะน้ำนะลุ้นเหรียญนะสำหรับเอเชียนเกมส์โอ้ยปรากฏว่าเราได้ทองแรกแล้วนะคะ
1: 3ทองจ้ะ
0: อ่ะ3ทองแล้วเหรอ
1: 3ทองในกีฬาเดียว
0: โอ้นะดิฉันก็แบบดูจากเทคบอลนะคะ
1: เนี่ยดิฉันเป็นกีฬาใหม่สำหรับดิฉันมากเลยนะ
0: ใช่ใช่แต่ได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะน่าจะมาสักปีที่แล้วมั้งที่ฉันได้ยินเนี่ยนะคะ
1: คุณทันสมัยนะคุณสารวี
0: อ้าวไม่ได้มันก็ต้องมีมั่งนะ
1: คุณสายนักตะก้อยนะ
0: นะ คือจะบอกคุณบางคือบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ อะไรมันคือเทคบอลคือมัน
1: เป็นข้อมูลอยู่เนี่ย
0: มันเป็นกีฬาใช่คือจริงๆเราก็ไม่เคยต้องบอกตรงว่าไม่เคยเข้าไปดูในจริงๆสนามจริงๆนะก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นอย่างไรที่คว้าเหรียญทองมาได้ก็ค้นคว้าข้อมูลมาได้แล้วล่ะว่าไอ้เทคบอลเนี่ยมันก็คือเป็นกีฬาผสมระหว่างฟุตบอลกับเทเบิลเทนนิสนะคือมันเล่นบนโต๊ะโค้งแบบโค้งพิเศษด้วยนะ
1: โต๊ะคล้ายๆกับโต๊ะปิงปองแต่มันโค้งพิเศษเพื่อให้มันตรงกับสรีระ
0: ม
1: ัน
0: โค้งเหมือนเราออกกำลังที่แบบ
1: แอน
0: หลังอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นน่ะนะคะแล้วก็การเล่นของเขาเนี่ยคุณรักคือเขาจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นใช้เท้าเหมือนตะก้อเลยใช้เท้าใช้เข่าหน้าอกเนี่ยอันนี้เหมือนตะก้อเลย
1: ใช้หัวมุม
0: ศีรษะด้วยนะในการเล่นลูกบอลเพื่อที่จะให้ข้ามตะข่ายมันจะมีตะข่ายด้วยไงนะคะแล้วก็เขาบอกว่ากีฬาเทคบอลเนี่ยเล่นได้ทั้งเดียวก็คือ1ต่อ1หรือคู่2ต่อ2ก็ได้แต่ที่สำคัญคือห้ามใช้มือหรือแขนห้ามใช้มือหรือแขนนะคะแล้วเขาบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยแต่ละฝั่งเนี่ยสามารถสัมผัสบอลได้ไม่เกิน3ครั้งก่อนที่จะส่งข้ามตะข่ายไปคือถ้าเกิด4ครั้งนี่ก็ถืออาจจะถือว่าฟาวอะไรเงี้ยเหมือนกับวอลเล่อะไรอย่างนี้เนี่ยนะอย่างนี้ก็ไม่ได้
1: ตรงนี้ดูอินนะแต่สามเหรียญแรกอะสามเหรียญทองด้วยโอ้โหยากแค่ไหนชนะอิรักนะ
0: ในเทคบอล
1: ใช่ไทยพบอิรักเนี่ยคือ3เหรียญสวยๆหวานๆหวานเจี๊ยบนะจ๊ะแล้วก็แน่นอนเลยเนี่ยเทคบอลนะคะก็เป็น1กีฬา
0: ค่ะ
1: เรียบร้อยไปละนะคะก็คือตอนนี้หลายท่านเนี่ยสามารถที่จะติดตามในเรื่องของ
0: เชียร์
1: ได้นะแล้วเสื้อผ้าหมวกเหมือกเนี่ยดิฉันไปตามหามาแล้วนะดิฉันได้มาแล้วนะ
0: ค่ะ
1: วันไหนที่แบบมีแข่งเหรียญเนี่ยฉันจะใส่ออกกำลังกายใส่วิ่งเลยล่ะคือตอนนี้ประเทศไทยเองก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าใครนะเหมือนมันถูกพัฒนาทางเรื่องของด้านของกีฬาไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาก็กะว่าจะพังงาดอยู่ด้วยนี่ดิฉันเห็นอะเนี่ยหนึ่งอาเซียนเนี่ยอะไรนะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โห
0: ก็คือจริงๆนอกจากเทคบอลแล้วเนี่ย ที่ลุ้นกันรู้สึกว่าวันนี้ในส่วนของวอลเลย์บอล ก็แข่งแล้วนะคะวอลเลย์บอลวันนี้แข่งกับอินโดนีเซียไห
1: ม
0: นะคะแข่งกับอินโดนีเซียก็ชนะไปนะคะชนะทางอินโดนีเซียไปนะคะก็อันนี้ถือว่าทุกคนก็รับคำชื่นชมนะว่าเล่นได้ดีมากเลยทีมไทยเรา
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยววันที่22อีก2วันมีหนึ่งกีฬาที่เราน่าติดตาม
0: ค่ะ
1: นักปั่นปั่นจักรยานนะคะวันนี้เนี่ยอาทิตย์ปูรักนะคะคว้าอันดับ6 Time Trial บุคคลชายขณะที่เพชรดาลินสมราชจบอันดับ8
0: ค่ะ
1: Time Trial บุคคลหญิงนะแล้วก็พร้อมกับครองอันดับ1ของอาเซียนทั้งคู่เลยซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการประเดิมศึกจักรยานเอเชียนเกมครั้งที่20โค้ชเองเนี่ยบอกว่านักปั่นไทยทำผลงานได้ดีเตรียมลุยต่อนะคะโรสเลสหญิงนะวันที่22กันยายนนี้ก็ฝากแฟนชาวไทยส่งแรงใจเชียร์ทัพนักปั่นทุกประเภทด้วยนะคะทุกคนก็มุ่งมั่นทำผลงานกันละนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะโหอันดับหนึ่งของอาเซียนนะ
0: ทุกชนิดกีฬาเลยทีเดียวนะสำหรับอีกชนิดหนึ่งก็คือกรีธานะคะทัพกรีธานะคะของไทยแล้วก็ผู้ฝึกสอนรวมถึงเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปเข้าร่วมเอเชียนเกมเรียบร้อยแล้วนะคะท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะนายกสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยก็ได้เน้นย้ำว่าเวทีการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยทีเดียวค่ะว่าเป็นโอกาสสำคัญนะในการพิสูจน์ศักยภาพแล้วก็ความสามารถของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากให้นักกีฬาทุกคนนั้นมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มความสามารถนะเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับตนเองครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติด้วยนะคะนี่แล้วก็ตัวเต็งอย่างคุณบิวภูริพลบุญสอนซึ่งก็เรียกว่าเป็นลมกดหนุ่มเรียกว่าเป็นความหวังที่เขาจะเตรียมแข่ง4เอเวนต์เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นวิ่ง100เมตรวิ่ง200เมตรวิ่งผลัด 4x100 แล้วก็วิ่งผลัดผสม 4x100 นะคะก็เห็นคุณบิวบอกว่าสิ่งที่กังวลก็คือการออกตัวสตาร์ทแต่ว่าตอนนี้ได้รับการแก้ไขมาพอสมควรแล้วนะคะก็พยายามที่จะปรับจุดออกสตาร์ทหลายๆอย่างนะเพื่อให้ออกมาดีที่สุดแต่อีกจุดนึงที่กังวลก็ซึ่งมันเป็นปัจจัยเหนือการควบคุมคือเรื่องของสภาพอากาศเหมือนกันคือหลายๆคนเนี่ยคุณรักเขาห่วงเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่ามันจะมีฝนตกคือจริงๆฝนตกเนี่ยคุณบิวบอกว่าไม่เป็นไรนะไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแค่อากาศเราก็วิ่งตามปกติของเราแต่ว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็คุณบิวบอกว่าเนี่ยคือเป้าหมายแน่ชัดมากเลยคือต้องล่า4ทองเอเชียนเกมไม้ได้นะเราก็เอาใจช่วยกันนะ
1: นี่ฉันอ่านตารางไปก็ขนลุกไปนะฉันว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะได้เยอะอยู่นะไม่ธรรมดาเหมือนกันเราลุ้นทั้งวอลเลย์บอลเราก็โหเนี่ยวันนี้ไล่ต้อน 3-0 ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ทะลุรอบรองชนะเลิศไปแล้วอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็นักปั่นก็ผงาอันดับ1อาเซียนประเดิมเอเชียนเกมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวรอดูนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือน
0: ต้องมาลุ้นกัน
1: ใช่ใช่
0: นะคะ
1: ก็ส่งใจเชียร์กันทุกวันสามารถติดตามดูได้ทุกวัน
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: มาติดตามกันต่อนะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวอื่นนะดูสิ่งที่น่าสนใจสำหรับน้องๆนักศึกษากันก่อนนะคะ
1: ต้นทุนต้นทุนของประเทศไทยเราคือทุนมนุษย์นี่แหละ
0: นี่แหละก็เลยบอกว่ายิ่งในช่วงนี้เนี่ยตลาดแรงงานนั้นเขาต้องการคนที่เรียกว่าพร้อมที่จะทำงานจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดให้เลยค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสนะเขาก็มุ่งที่จะพัฒนากำลังคนสายอาชีพอยู่แล้วนะคะ คืออยากให้มีทั้งความรู้มีทักษะแล้วก็ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงนะโดยเฉพาะระบบทวิภาคีนี่แหละ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนทั้งในสถานศึกษาแล้วก็ฝึกงานในสถานประกอบการด้วยภายใต้แนวคิดของเขาก็คือเรียนแล้วมีรายได้จบแล้วมีงานทำนะคะแล้วก็หนึ่งในสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนแนวทางนี้แน่นอนค่ะคือที่เชียงใหม่นะคะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นั่นเองนะเขาเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่แล้วนะคะก็จะเป็นประเภทโควต้าทั่วไปประจำปี2570นะคะในระดับปวช.เนี่ยเขาเปิดรับ11สาขานะคะมันก็จะครอบคลุมสายช่างแล้วก็เทคโนโลยีที่หลากหลายนะทั้งช่างยนต์ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแมคคาโทนิกอันนี้นี่คือมันเป็นประเภทยังไงเดี๋ยวต้องไปดูนะ แมคคาโทนิกเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีหุ่นยนต์รวมถึงเทคนิคคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโลจิสติกด้วยหัวโลจิสติกเนี่ยตอนนี้คุณผู้ฟังน้องๆนักศึกษาเนี่ยดิฉันว่ามันต้องมีตรงนี้เลยคือมันสำคัญแล้วตอนนี้ก็ตลาดก็ค่อนข้างที่จะต้องการมากทีเดียวนะโลจิสติกนะคะ
1: ใช่นะก็มีหลายหน่วยงานที่เขาออกมาเคลื่อนเกี่ยวเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนอาชีวะโดยเฉพาะในเรื่องของรัฐบาลตอนนี้ทั้งกระทรวงศึกษาเนาะเป็นหลักเลยในเรื่องของการขยับขยื่นเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราจะใช้ทุนมนุษย์นี่แหละในเรื่องของการส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็คลายข้อกังวลใครๆบอกว่า AI มาเราจะตกงานฉันว่ามันไม่ใช่หรอก
0: นั่นแหละ
1: แต่ถ้าเกิดเราปรับตัวได้ทันอ่ะ
0: ใช่คือจริงๆนอกจากเขาเปิดระดับปวช.ไปแล้วเนี่ยระดับปวส.ก็เปิดรับด้วยเหมือนกันแล้วก็จะเปิดรับทั้งระบบปกติแล้วก็ระบบทวิภาคีด้วยนะคะจะมีเปิดทั้ง14สาขาวิชาเลยทีเดียวนะคะคือเขารับทั้งผู้ที่จบปวช.แล้วก็จบม.6ด้วยนะโดยจะมีสาขาที่เรียกว่าตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่ในขณะนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
1: โอ้อันนี้นะกำลังมาก
0: จำเป็นอยู่นะแล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็โลจิสติกเนี่ยซัพพลายเชนรวมถึงธุรกิจการบินนะอันนี้ก็คนก็ให้ความสนใจเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็น้องๆนักศึกษาก็ลองดูนะคะคือเขาก็จะรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเนี่ยคือจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยใน4ภาคเรียนเนี่ยไม่น้อยกว่า2
1: โอ้โหง่ายละ 2.00
0: คือ
1: เอาทักษะอาชีพไป
0: คนแบบไปเรียนบ้างไม่เรียนบ้างก็ยังได้อยู่นะ 2.0 เนี่ยนะคือต้องไปสอบได้
1: แต่โตแล้วเนี่ยควรจะไปเรียน
0: ต้องเรียนต้องเรียนนะก็เรียกว่าแบบ 2.0 เนี่ยได้อยู่แล้วดิฉันว่านะ
1: ได้อยู่นะไม่ได้มาตรฐานสูงเท่าไหร่เนาะ
0: ใช่นี่แหละแล้วก็สามารถสมัครได้ใน3ช่องทาง
1: นะคะช่องทางแรกเลยสามารถสมัครด้วยตัวเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ค่ะไปได้ในเวลาวันราชการนะคะแล้วก็สามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admission.cmtc.ac.th นะคะหรือจะสมัครทางไปรษณีย์ก็ได้คือคุณเข้าไปหาข้อมูลเอาแล้วก็ดาวน์โหลดเอานะคะแล้วก็ยื่นใบสมัครได้เลยและหรือจะโทรไปสอบถามรายละเอียดก็ได้ว่าไม่เข้าใจอะไรยังไงอะไรเงี้ยจะมีการเตรียมพร้อมยังไงมีบางคนแบบไปไกลบ้างเงี้ยเขาไม่ได้รับแต่คนเชียงใหม่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ภาคไหนก็สามารถไปได้แล้วก็ที่พักที่อะไรอย่างเงี้ยหอเหอก็โทรไปสอบถามได้เนี่ยนะคะว่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่โทร0532177708นะคะหรือว่าดูรายละเอียดได้ที่ www.cmtc.ac.th ค่ะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สร้างคนสร้างอาชีพสร้างอนาคตแน่นอน
0: เชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยเน
1: าะ
0: ใครๆก็อยากไปเรายังอยากไปเลยนะ
1: อยากไป
0: แต่ว่าไม่ได้ไปเรียนนะเพราะว่าจบมาหลายแล้วเนี่ยนะคะ
1: ก็
0: ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวนะคะนั่นแหละ
1: ก็จะเป็น
0: ลองดูนะคะ
1: อีกหนึ่งหนทางหนึ่งช่องทางสำหรับในเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพที่สำคัญในอนาคตที่เราต้องแข่งขันกับเรื่องของ AI นะคะ
0: ใช่มาดูข่าวๆกัน
1: ถ้าหากว่าเรามีเด็กอาชีวะเก่งๆเรารัฐบาลจะได้คนที่จะมาแก้ไขปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรพวก BTS MRT ได้นะ
0: เมื่อเช้า MRT ค
1: ่
0: ะ
1: มาอีกแล้ว
0: อ่านกันทุกวีคเลยคือมันเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วใกล้ๆแถวนี้เองนะสถานีเตาปูน
1: แถวนี้
0: เป็นเส้นทางสถานีสวนจตุจักรเตาปูนนะคะก็ปลายทางสถานีคือบางพลัดนะคะมันมีเกิดเหตุอันนี้อยู่นะคะ คือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันมีไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้นะคุณผู้ฟังก็เลยทำให้ต้องอพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่นะเรียกว่าชุลมุนวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็มีการประกาศระงับการเดินรถชั่วคราวนะคะแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เนี่ยเขาก็ได้ออกแจ้งเตือนผู้ใช้บริการว่ารถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือว่า MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรก็เลยส่งผลกระทบต่อการเดินรถแล้วก็จำเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการชั่วคราวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจากอินซิเดนต์ดังกล่าวเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยค่ะต้องหยุดให้บริการในสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรนะคะขณะเดียวกันเองรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัฐMRT สายสีม่วงนะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันก็คือต้องหยุดให้บริการในสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนตอนนี้เห็นบอกว่าทางรฟม.ก็เร่งประสานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะคะให้มาบริการจัดส่งรถโดยสารประจำทางเข้ามาช่วยรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวก่อนนะก็มีการจัดสรรรถวิ่งกันไปนะคะก็เห็นบอกว่ามีเส้นทางสถานีจตุจักรสถานีเตาปูนสถานีปลายทางที่สถานีบางพัดเนี่ยเขาจะจัดรถโดยสารให้บริการจำนวน3คันนะคะแล้วก็อีกเส้นทางคือเส้นทางระหว่างสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนนะคะจัดรถโดยสารให้บริการจำนวน2คันนะก็กำหนดให้สถานีเตาปูนเนี่ยทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อเป็นจุดหลักเลยในการที่จะเดินทางของผู้โดยสารนะคะ
1: ใช่นะคะแล้วก็โอ้โหอันนี้ก็
0: เขาก็ขออภัยมานะคะมันเหตุขัดข้องแต่ดูจากภาพแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะรางที่ไฟไหม้เนี่ย
1: จริงๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยระบบสาธารณะใช่ไหมมันสำคัญนะ
0: ใช่สำคัญสิ
1: เพราะอะไรตอนนี้ราคาน้ำมันพุ่งสูงค่ะมันก็ไม่รู้จะ
0: ยังไม่จบยังไม่จบ
1: นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแน่นอนล่ะราคาพลังงานเนี่ยพุ่งขึ้นทุกวันนะคะวันนี้เองราคาน้ำมันก็น้ำมันในแบบคือต้องบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องคือสูงอ่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เท่าไหร่แล้วล่ะ
0: ก็คือจริงๆยังหลังจากที่ขึ้นมาล่าสุดเนี่ย85สตางค์เนี่ยก็ยัง
1: นี่จะ40จะแต่40อยู่แล้วแก๊สโซฮอล์91เนี่ยที่เราใช้กันประจำเนี่ยคือ 39.57
0: ค่ะ
1: บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95นะคะ 39.94 บาทต่อลิตรอย่างเงี้ยดีเซล 40.69 บาทต่อลิตรนะคือมันพุ่งกันจริงๆอ่ะต้องบอกว่าโหคือเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยเถอะในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะอาจจะต้องเป็นทางเลือกหลักต่อไปในอนาคตเหมือนกันเนาะ
0: แต่รถไฟฟ้าเนี่ยจะบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันสำคัญจริงๆคือมันสะดวกอ่ะสะดวกรวดเร็วคือสามารถที่กำหนดเวลาได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนบอกว่าเอ้ยมันไม่เชื่อมต่อกันเลยตอนนี้เห็นรัฐบาลเขาเตรียมที่จะลุยเรื่องในการลดค่าครองชีพคือจะทำเชื่อมรถไฟฟ้าทุกสายนะค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทแล้วก็จะเริ่มวันที่1มกราคมปีหน้าจะโซนนี้แล้ว
1: ใช่ละ
0: นะอันนี้คือน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะ
1: ใช่
0: คือทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกว่าแน่นอนค่ะนโยบายของรัฐบาลนั้นต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนอยู่แล้วนะโดยระบบขนส่งสาธารณะนี่แหละก็จะมีการเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบนะเพื่อจะส่งเสริมให้ประชาชนนั้นใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคือไม่ต้องมาใช้รถส่วนตัวหาที่จอดก็ยากอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะแบบขับไปปกติไหมหรือจะมีปัญหารถเป็นอะไรหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไปรถสาธารณะเนี่ยจะดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้นะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชประการเนี่ยก็มีการประชุมเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราแลกเข้าตามสัญญาเดิมคือมีอัตราโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยว
1: ูกนะ
0: เออถูกใช่ไหมคะโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนด้วยนะสำหรับการเดินทางเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายนะคะก็จะครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนี
1: ่นะเริ่มตอนนี้แค่เรานี่อย่างเดียวก็69บาทแล้วนะ
0: ใช
1: ่บ้านดิฉันแบบตลาดภูไปในเมืองเนี่ยก็คือ69นี่หลายแบบเป็นตัวร่วมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: ตัวร่วมทุกสายทุกสีแล้วก็เมื่อที่ผ่านมาเองเนี่ยสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมามั้งเหมือน BTS เองก็ขานรับนโยบายตัวร่วมแล้วที่จะคุ้มค่ารถไฟสูงสุด45บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เต็มเฮกันละ
0: ใช่เขาตั้งใจจะให้วันที่1มกราเลย
1: เป็นของขวัญเลย
0: ของขวัญพี่ใหม่อีกแล้ว
1: เริ่มแล้วนะ
0: เริ่มตอนนี้ต้องแต่ละกระทรวงต้องเริ่มหาของขวัญให้กับประชาชนแล้วนะปีใหม่นะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูกันเพราะตอนนี้ก็เดินหน้ากันทั้งเรื่องของกรมรางอะไรต่างๆเนาะตอนนี้ก็ใช้ไทยช่วยไทยพับไปก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: น่าสามารถใช้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของ เรื่องของทางอะไรล่ะการเดินทางแต่เรามาดูอีกทางนึงที่มันจะช่วยเราได้เหมือนกันนะดิฉันเห็นคุณยศชนันเนี่ยเมื่อก่อนเราเดินทางทางเรือนะคุณแสงระวีมันก็ไวนะมันก็แบบก็ชิวๆไปเรื่อยแล้วก็รถไม่ติดเดินทางน้ำอะไรเงี้ยเนาะมันก็วันนี้ค่ะเห็นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานคูคลองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันครั้งที่14นะคะก็มีทั้งเรื่องของการประกวดรางวัลสารวัตรคลองจูเนียทำน้ำหมักน้ำเทชีวภาพ EM ปล่อยพันปลาน้ำจืดเนี่ยดิฉันว่าถ้าต่อไปนะจากโครงการที่เราเห็นเนี่ยตรงคลองประชากรไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ถ้าเกิดมันพัฒนาได้เดินทางได้เนาะรถเรือไฟ
0: ตอนนี้ก็พยายามทำอยู่นะอย่างคลองพดุงคลองพดุงเชื่อมต่อมาคลองเป็นประชากร
1: เรือไฟฟ้าม ีอยู่ใช่ไห
0: ม
1: เน
0: ี่ยก็เขาก็ยังมีนั่งกันอยู่นะคือพยายามทำให้คลองมันใส
1: เออแล้วมันราคาถูกแล้วมันกำหนดเวลาได
0: ้
1: เพราะตอนนี้ต้องบอกก่อนสภาพถนนที่บ้านเราเองเนี่ยโอ้โหไปทุกเส้น
0: ใช
1: ่ทำอุโมงค์ทำรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากเนี่ยแหละทางเรือกับรถไฟฟ้าเนี่ยดิฉันว่ามันเพอร์เฟกต์สุดแล้วน่าสนใจสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก
0: ็มันทำให้คนบางทีคนโดยสารเนี่ยไม่น่าเบื่อด้วยนั่งรถ
1: ดิฉันว่ามันจะอารมณ์ดีนะนั่งเรือถ้าเกิดมันไม่ร้อนแล้วมันไม่เหนียวนะมันก็จะแบบมันก็จะอารมณ์
0: มันไม่เหนียวลงมันไม่ใช่น้ำเค็มใช่ปะล่ะ
1: คุณเคยลองหรือยังพูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่เคยในระยะยาว
0: เคยเหมือนกันแบบแบบอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบว่ามีแอร์เป็นรถแบบไฟฟ้าโซลเรือโซล่าอะไรอย่างนี้มีหมดอ่ะ
0: นั่น
1: แ
0: ห
1: ละก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่ามันจะสามารถที่จะพัฒนาไปได้ไกลจนถึงที่เราจะใช้เป็นเส้นทางการเดินทางสายหลักบ้างได้หรือเปล่าด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ดูสิ่งที่รัฐบาลช่วยประชาชนเรียกว่าเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนอีกอย่างนึงเหมือนกันตอนนี้เนี่ยออนไลน์กำลังบูมกันมากๆไม่ว่าใครก็มาไลฟ์ขายของไลฟ์สดนู่นนี่นั่นกันหมดแล้วนะคะมันมีแบบหลอกมีอะไรอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วนะคะเพราะทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยก็ได้พูดถึงการไปช่วยเหลือผู้บริโภคจากกรณีที่ซื้อของผ่านออนไลน์แต่ว่ารับสินค้าคือซื้อสินค้าได้ไม่ตรงปกต้องบอกอย่างนี้เนี่ยนะคะ
1: เคยได้เสื้อแบบตัวกระจ้อยใส่ได้แค่แขน
0: เออเดี๋ยว
1: เคยปะ
0: คือเคยได้แบบ
1: เครื่องตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยปลอมอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: คือเสื้อผ้านี่ฉันแบบค่อนข้างจะเห็นชัดเจนแต่ครีมหรืออะไรพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยได้สั่งเพราะไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันแต่ว่าประเภทของใช้อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกร้องเรียนอยู่บ่อยเหมือนกันแต่ว่ากรณีอันนี้เนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศไปดูเนี่ยเป็นลักษณะของการซื้อโซฟาผ่านช่องทางออนไลน์คือเป็นสินค้าใหญ่อ่ะนะชิ้นใหญ่อ่ะโซฟาทีวีอะไรเงี้ยมันจะชิ้นใหญ่นะเขาซื้อผ่านอุตสาห์ซื้อผ่านออนไลน์แต่ว่าปรากฏว่าได้รับสินค้าไม่ตรงปกนะ
1: ขนาดชิ้นใหญ่ยังรออีก
0: สคบก็เลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปประสานไก่เกียร์จนผู้ประกอบธุรกิจเขาตกลงที่จะจัดส่งสินค้าให้ใหม่แล้วก็ชดเชยค่าเสียหายให้ด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีก็ ย้ำเลยทีเดียวนะว่ารัฐบาลโดยท่านนายกรุ่งทินนั้นห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคมากๆนะในยุคการค้าออนไลน์มันบูมขนาดนี้เนี่ยนะคะคือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ร้องมาได้เลยเพราะพร้อมที่จะไปตรวจสอบหรือว่าติดตามให้อยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งแหละที่เรียกว่าโอ้โหจี้กันติดเลยทีเดียวนะในการที่จะดูแลคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ
1: คือตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ
0: ่มันเยอะนะมันเยอะ
1: แล้วต้องบอกว่าตอนนี้คือโหถ้าสมมติประเทศไทยทำเองได้น
0: ะ
1: แพลตฟอร์มเนี่ยรวยมหาศาลนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ถ้ามีแพลตฟอร์มของไทยเองอะไรเงี้ยแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าหลายๆสมาคมเองตอนที่รัฐบาลเปิดทำเนียบแรกๆก็เห็นพวกสมาคมออนไลน์อย่างเงี้ยเขาไปพบเนาะก็ไม่รู้จะยังไงที่เขามีความพยายามมานานมากแล้วที่ฉันคุยกับสายเทคเนี่ยในการที่จะเปิดแพลตฟอร์มของคนไทยเองแต่ก็เมื่อก่อนดังๆเนี่ยคุณเคยได้ยินตลาด .com มั้ย
0: ตลาด .com แล้วไม่เคยเข้าไปนะ
1: ป้อมพาวุธมั้ยเมื่อก่อนเออนะก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูถ้าสมมติไทยทำได้เองมันสามารถควบคุมอะไรได้ด้วย
0: ตอนแรกซื้อของอ่ะตอนที่ซื้อบางทีก็ไม่รู้นะว่าอุ๊ยนี่มันมาจากต่างประเทศนะมาจากจีนมั่งมาจากแถวๆใกล้ๆบ้านเราบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: คือก็ไม่คิดมันจะมาแบบนั้นอะไรก็ไม่รู้แบบ
0: คือบางทีก็ของไทยเรานี่แหละแล้วมาขายเราอีกที
1: จริงมันควรจะต้องแบบเนาะไทยอุดหนุนไทยอะไรก็เดี๋ยวรอดูนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะแล้วก็มีเกี่ยวเรื่องของข่าวการเมืองก็มีเยอะนะคะ
0: จริงๆเนี่ยในนี้ให้ครูฟังได้คลายความกังวลกันหน่อยเพราะว่าเรื่องของไปพบน้ำมันจุดรั่วในท่อส่งน้ำมันแถวพระราม3อะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาก็คือมีตรวจพบแล้วคือก่อนหน้านี้คือยังหาจุดไม่ได้มันตรงไหนคือรู้มีน้ำมันรั่วแหละตรงไหนก็ไม่รู้นะคะปรากฏว่าก็พบแล้วนะคะจริงๆทางคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ เรียกว่าคือคุณโอ๋นะก็อยู่แบบด่านหน้าเลยในการที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบตอนสมัยอยู่อุตสาหกรรมก็สุดซอยใช่ไหมอันนี้ก็ลงพื้นที่ตลอดก็ไปติดตามเรื่องนี้นะไปตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3นะคะทางคุณทิติพัฒน์ก็ไปกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องเร่งหาสาเหตุแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบท่อขนส่งน้ำมันนะเพราะว่ามันเกิดเหตุรั่วไหลแล้วก็อันนี้ใช้เวลาตรวจสอบมาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ในที่สุดบอกว่าก็สามารถพบจุดรั่วของท่อได้แล้วโดยอยู่ใต้อยู่ที่บริเวณใต้เขาเรียกว่าใต้สลีฟนะหรือว่าปลอกเป็นปลอกครอบท่อค่ะนะซึ่งปลอกตรงนี้เนี่ยมันมีความยาวอยู่ประมาณเมตร8เซนนะก็เกือบ2เมตรอ่ะนะแล้วมันติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเลื่อนปลอกออกเพื่อที่จะตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นทางบริษัทก็เลยปรับวิธีการทำงานคือเป็นการลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเลยนะแม้จะใช้เวลาหน่อยก็ต้องทำนะเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้สามารถที่จะไปตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณดิติพัฒน์บอกว่าทางกลุ่มธุรกิจพลังงานเนี่ยเขาได้มีการแจ้งกลุ่มบริษัทเจ้าของพื้นที่แล้วล่ะหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบอะไรพวกนี้ด้วยนะก็สามารถที่จะระบุจุดที่รั่วซึมได้ก็คงเดี๋ยวจะมีการแก้ไขให้ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็โล่งอกสำหรับประชาชนแถวนั้นไปนะคะ
1: ใช่
0: นี่แหละก็เดี๋ยวรอดูอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่
2: ออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์ เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
0: ลับมาช่วงสุดท้ายนะดูเรื่องของแนวการเมืองกันหน่อยนะคะก็มีทั้งการเมืองระดับชาติแล้วก็ท้องถิ่น
1: เดี๋ยวเราเริ่มท้องถิ่นหน่อยเพราะว่าล่าสุดเลยดิฉันเห็นข่าวตอน 18:30 นาทีที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังผลการนับคะแนนนายกอบจ.นนทบุรี
0: หล
1: ัง
0: จากปิดหีบไป
1: ใช่นะคะก็คือผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตอน 18:30 เนี่ยนะคะก็นับไปแล้ว 8.1% นะคะปรากฏว่าคุณณฤพลเย็นประเสริฐหมายเลข1กลุ่มผึ้งหลวงก็กลุ่มนายกคนเดิมอ่ะนะคะก็ยังคงนำโด่งอยู่ที่ 15,286 คะแนนขณะที่เดชรัศมีสุขกำเนิดหมายเลข4พรรคประชาชนตามมาอยู่ที่ประมาณ 9,567 คะแนนก็ทิ้งห่าง
0: เป็นพันเหมือนกันนะ
1: 5,000 กว่าคุณ5,000 กว่านะคะก็แน่นอนแหละว่าก็ต้องเกาะติดผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกอยู่ในตอนนี้นะคะเพราะว่าเราปิดหีบกันไปประมาณสักตอน 17:00 นใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มทยอยรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไปบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซึ่งต้องบอกว่าอันดับหนึ่งคือคุณนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งที่เป็นหลานใช่ไห
0: ม
1: นะกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยได้ 15,000 กว่าเนี่ยก็คิดเป็นคะแนน 59.17% แล้วนะคะกกต.เองก็ยังได้เปิดเผยผลการนับคะแนนแบบเรียลไทม์จากทุกหน่วยเข้ามาอยู่ก็ตอนนี้คือโปร่งใสแหละสามารถนับคะแนนเรียลไทม์แล้วก็ดูไลฟ์ได้ในเพจ Facebook ของกกต.ด้วยนะคะก็ทิ้งห่างเนาะ
0: เนี่ยโหคือผู้บริหารหลายคนก็ไปนะคุณเท้งก็ไปช่วยนะอะไรเงี
1: ้ยคุณเท้งคุณพลิตอ่ะไปกันหมดอ่ะนะแต่ก็ยังทิ้งห่างอยู่แต่ว่าผลยังไม่
0: ทางการ
1: เดี๋ยวรอดูเผื่อใต้หีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่ากกต.เองก่อนหน้านี้อย่างที่เราบอกกันไปว่าด้วยฟ้าฝน
0: อ
1: ่ะเนาะก็คนก็ไปใช้สิทธิ์กันน้อยด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ดูในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีบ้างปรากฏว่าตอนนี้ถึงที่โตเกียวแล้วนะคุณผู้ฟังนะออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้า8:00 กว่าเนี่ยนะคะก็เวลาประมาณสัก4:00 กว่าๆเนี่ยท่านเอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวท่านนายกก็เตรียมที่จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะที่โรงแรมอิมพีเรียลนะคะที่โตเกียวนะก็เพื่อที่จะรับฟังการปฏิบัติงานแล้วก็ปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆนะเพื่อจะให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นนั้นจะได้สอดคล้องกับทิศทางแล้วก็เป้าหมายของรัฐบาลนั้นในการที่จะส่งเสริมธุรกิจแล้วก็การลงทุนจากญี่ปุ่นด้วยนะโดยเฉพาะเลยนะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเหมือนกันนะรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานแล้วก็การผลิตส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยAI ต้องเข้ามาแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนไทยด้วยนะคะคุณเอกภพบอกว่าทีมประเทศไทยที่จะหารือนั้นจะประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นกระทรวงหรือว่าหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้น นะก็จะเรียกว่าจะบูรณาการการทำงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะให้ไปในทิศทางเดียวกันน่าจะได้แบบบรรลุเป้าหมายในการที่จะรักษาประโยชน์ของประเทศแล้วก็เดี๋ยวเห็นบอกว่านายกก็ยังมีแนวคิดทีมประเทศไทยพลัสด้วยนี่นะพลัสไปกันไปไกลถึงญี่ปุ่นนะคะค
1: ือ
0: ใช่แนวคิดนี้เนี่ย เห็นบอกว่าเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมายแล้วก็กำหนดแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไปร่วมกันด้วยนะคะท่านโฆษกบอกว่าสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นแล้วกับไทยเนี่ยครับเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยในญี่ปุ่นเนี่ย
1: แล้วก็
0: ลองจากจีน
1: กับอเมริกานะคะที่ตอนจริงๆมันมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยถ้าคิดเป็นร้อยละคือ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดก็เยอะนะ
0: เยอะ
1: ไทยส่งออกไปที่ญี่ปุ่นน่ะอยู่ที่23,549 ล้านดอลลาร
0: ์
1: สหรัฐนะคะขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งนะตอนปี68
0: ค่ะ
1: นะคะก็นี่แหละก็เลยตอนนี้ BOI มีความสำคัญล่ะนะคะที่อนุมัติเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: เหมือนว่าจะอนุมัติไปแล้ว248โครงการไห
0: ม
1: 60,000กว่าล้านบาทอ่ะ
0: ค่ะ
1: อันดับ5อยู่นะนะคะก็นี่แหละมีเรื่องอะไรบ้างลงทุนจากญี่ปุ่นนะก็แน่นอนเครื่องจักรยานยนต์อุตสาหกรรมโลหะวัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะคะนอกจากนี้เดิมเนี่ยเขาบอกว่าจากการประชุมทีมไทยแลนด์ในวันพรุ่งนี้แล้วนายกยังฝากส่งแรงใจไปถึงทัพนักกีฬาไทยด้วย
0: ญี่ปุ่นเพราะนายกถึงญี่ปุ่นแล้ว
1: แต่ว่าไม่ก็คืออยู่โตเกียวแต่ว่านักกีฬาอยู่ที่นาโกย่าอะไรเงี้ยนะคะจะแบบไม่ได้มีเวลาแต่ก็ส่งกำลังใจไปให้เหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกคนทำหน้าที่เต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทย
0: ม
1: ุ่งมั่นทำหน้าที่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะนี่ก็โอ้เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจแหละ
0: ใช
1: ่ไปถึงแล้วตอนแรกเดิมถ้ามีไปเยี่ยมนักกีฬาด้วยแต่น่าจะภารกิจที่ไม่ทัน
0: ใช่นะคะก็จริงๆท่านนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่นี่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เจอหลายเรื่องเนาะนะก็โดยเฉพาะกรณีเรื่องหัวสวอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่าคือหลายคนดูแล้วมันเหมือนจะไม่จบ
1: นะ
0: คะก็เลยถามท่านนายกนะว่ามันดูเหมือนไม่จบแล้วก็ไม่จบแล้วก็อาจจะมีขยายไปยังหน่วยงานอื่นเนี่ยกังวลไหมนะท่านนายกบอกว่าก็มันไม่คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายระบุไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นนะคะนักข่าวก็เลยถามว่ามันเหมือนมีการหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยไปเคลื่อนไหวต่อนะคะท่านนายกเลยบอกว่าเอาเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเรามีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อยู่นะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างและยังกำหนดสิทธิของประชาชนว่ามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะนักข่าวก็เลยถามอยู่บอกว่าพรรคภูมิใจไทยประเมินไหมอ่ะคือท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยนะประเมินไหมว่าทำไมคนยังไม่เชื่อนะในเรื่องของความเกี่ยวพันอะไรในเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายกเลยบอกว่าไม่ได้ประเมินเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วนะซึ่งจริงๆท่านก็พูดมาตลอดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วนะคะนั่นแหละ
1: ใช่ซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางกกต.เองก็มาเคลียร์ชัดนะปล่อยตัวมติคดีหัวสวมาเลย
0: ใช่
1: ไหมเพราะจะได้ไม่ต้องคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยออกเอกสารออกมา
0: ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งแล้วนะ
1: เขาก็เปิดเผยผงเขาเรียกอะไรทั่วเปิดเผยผลลงมติผู้ถูกร้องรายบุคคลเลย
0: ค่ะ
1: นะคะตามข้อกล่าวหาเลย 3-7 อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แน่นอนล่ะคือมันก็จะเสียหายน
0: ะ
1: แล้วก็เลยเปิดล่อนมาเป็นเอกสารเลย
0: ทั้งหมด427รายชื่อนะ
1: ใช่
0: ใครโดนร้องบ้างใครรอดบ้างใครร่วงก็ดูกันชัดๆเลยเนี่ยคือกกต.ออกมาเปิดหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือยิบยับมากเลยทีเดียวนะคะ
1: ต้องอ่านกันแบบ นี่แหละนะแต่เนื่องจากเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็ส่งไปถึงผลโพนะคุณแสงระวีล่าสุดเองเนี่ยสวนดุสิตโพนะคะก็ออกมาทำสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเรื่องคนไทยกับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรร
0: ม
1: ก็กลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 1,123 คนทั้งออนไลน์ทั้งภาคสนามอะไรอย่างเงี้ยนะคะพบว่าอะไรรู้ไหม ว่าเมื่อกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นึกถึงเรื่องการพิจารณาและการตัดสินคดีของศาลร้อยละ 63.85 นะคะทั้งนี้จากสถานการณ์คดีทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นใช้คำว่ายังไม่ค่อยน
0: ะ
1: ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อความเป็นธรรมและความเป็นกลางของกระบวนการยุติธรรมไทยอยู่ที่ร้อยละ 46.39 โดยมองว่าคนแต่ละกลุ่มในสังคมไทยเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่เท่าเทียมเลย อยู่ที่ร้อยละ 38.02 นะคะเรื่องที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมไทยลดลงคือนี่แหละการแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมืองร้อยละ 66.87% นะคะเรื่องที่ควรเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมไทยก็คือเรื่องที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ง่ายขึ้นอันนี้คือเหมือนแบบควรอ่ะอันนี้ก็เห็นด้วยนะมากถึงร้อยละ 66.52% ซึ่งตรงนี้เองค่ะทางประธานสวนดุสิตคุณดร.พรพันธ์บัวทองก็เหมือนสกัดมาให้บอกว่าไอ้ผลโพตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมอยู่นะโดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นธรรมความเท่าเทียม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นการเรียกคืนความเชื่อมั่นเนี่ยจะต้องทำให้เร่งทำให้ประชาชนเห็นแล้วก็สัมผัสได้ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีความเป็นอิสระเป็นที่พึ่งเข้าถึงได้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคนไม่เช่นนั้นมันจะเกิดการตั้งคำถามจากสังคมเหมือนอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ล่ะนะอันนี้ก็น่าสนใจ
0: ใช่
1: เหมือนกัน
0: ส่วนของนิราโพเขาก็บอกเหมือนกันว่าปรากฏว่าไอ้เรื่องของมติกกต.เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อความวุ่นวายทางการเมืองเลยนะโดยอันแรกเนี่ยคือเขาสอบถามถึงการคาดการณ์ของประชาชนต่อมติกกต.ในกรณีเรื่องหัวสว.เนี่ยนะคะที่ส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาเนี่ยก็ปรากฏว่าประชาชน 34.27% เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้คาดการณ์อะไรเลยนะคะแล้วก็อีก 21% บอกว่าตรงกับที่คาดการไว้ส่วนอีก 17.86 บอกว่าไม่ตรงตามที่คาดการไว้เลยนะคะส่วนคำถามต่อมาถามว่าความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นจากมติกกต.เนี่ยนะคะปรากฏว่าประชาชนถึง 35.34 บอกว่าไม่กังวลเลยนะคะมีอยู่ 30.46 บอกว่าค่อนข้างกังวลนะคะส่วนอีก19บอกว่าไม่ค่อยกังวลนะคะอีกคำถามหนึ่งถามถึงบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองนะหรือว่าและหรือกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติเนี่ยนะคะก็คำตอบของประชาชนเนี่ยบอกว่าบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่จะต้องเผชิญศึกหนักก็คืออันแรกเนี่ยกกต.ชุดปัจจุบันนะ 35.57 นะคะ
1: วงเล็บด้วยชุดปัจจุบัน
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเน้นนะ
0: ต่อมาก็คือนายกรัฐมนตรีนะ 31.53 ต่อมาคือพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมด 25.42 แล้วก็ต่อมาก็คือกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่จะถูกสั่งฟ้องจำนวน77คนนั่นแหละนะอันนี้ก็ 15.88 นะคะนี่
1: ก็ผลโพมันก็เกี่ยวเนื่องกันล่ะอ่ะทิ้งท้ายกันนิดนึงคุณแสงระวีข่าวดีสำหรับคนเดินทางวันพรุ่งนี้โอ้โหมันเป็นวันจันทร์ด้วยวันทำงานเมื่อเวลา 18:20 นะคะก็มีข่าวด่วนข่าวดีออกมาบอกว่าพรุ่งนี้วันที่21กันยาเนี่ยวันจันทร
0: ์
1: MRT สายสีน้ำเงินเตรียมเปิดให้บริการตามปกติทุกสถานีแล้ว
0: ได้แล้วเหรอ
1: หลังจาก BEM เร่งแก้ระบบเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าพรุ่งนี้ขอให้ฝนไม่ตกในเช้าวันทำงานนะคะแล้วก็ใครที่วางแผนการเดินทางก็ยังคงกลับไปใช้ได้แล้วล่ะ MRT สายสีน้ำเงินนะคะก็ให้บริการตามปกติก็ไม่ต้องมีข้อกังวล
0: ติดตามเรื่องของภาษีสหรัฐเพราะว่านายกจะไปที่สหรัฐด้วยแล้วเห็นบอกว่าก็นายกพูดไว้กับนักข่าวที่นี่ก่อนเลยบอกว่าพร้อมที่จะทวงสัญญากับประธานาธิบดีทรัมป์นะคะคือถ้าเกิดมีจังหวะคุยเรื่องภาษีสหรัฐเนี่ยก็จะคุยแล้วก็พยายามที่จะขอกดให้ต่ำกว่า 19% นะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะ
1: ได้
0: หรือไม่ได้ แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องคอยลุ้นก็คือน้องเนเน่นะคะอันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าก็เดี๋ยวจะได้ลุ้นกันวันที่22
1: นะ
0: ที
1: ่
0: น
1: ้
0: องที่น้องจะชิงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศผลในเวลาในบ้านเราเนี่ยก็ประมาณวันที่23นะคะช่วงเช้า
1: ๆวันนั้นนี่แบบตาค้างกันเลยล่ะต้องรอดูกันเลยล่ะนะ
0: คือต้องลุ้นน้องเขาจริงๆนะคะนี่แหละ
1: เป็นมือคนไทยเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะ
0: เอาล่ะเวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: จ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
1: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนให้เปิดบริการได้ภายในวันพรุ่งนี้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและวันพรุ่งนี้จะประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้า

0: ขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
1: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันคลอสสัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีศิหศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรกทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนโดยไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
1: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปุริมประสบภาภาครายงาน
0: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาข้าวประณีตยกระดับคุณภาพและมูลค่าข้าวไทยเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
3: นายวิทยากรมณี

0: เทศอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวประณีตโดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ข้าวแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นอัตลักษณ์และตลาดที่ชัดเจนเปลี่ยนจากการขายข้าวเป็นวัตถุดิบไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มรวมถึงนำวัสดุเหลือใช้เช่นฟางแกลบรำและปลายข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นพบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรูปแบบแปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและวิสาหกิจชุมชนบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นที่บริหารจัดการตั้งแต่ดินน้ำการปลูกข้าวไปจนถึงการสีและแปรรูปช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เองโดยกรมการค้าภายในจะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนวัตกรรมและความต้องการของตลาดพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพขณะเดียวกันเตรียมมาตรการรองรับข้าวนาปีปีการผลิต 2569/70 ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้กรรมการสถานศึกษาทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายด้านการศึกษาพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำ
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบ้านนาคอยบ้านนาสามัคคีตำบลนางัวอำเภอนาว่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามและโครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตรอำเภอธาตุพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและในช่วงเย็นได้ลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและเครื่องผักดันน้ำ6เครื่องบริเวณห้วยบางกอเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครพนมคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังภาวะฝน

0: ตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสทนชเฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
1: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายน2569ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำและกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
2: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปอพอเตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: ปิดท้ายข่าวคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในภาครัฐ
1: นางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องเพราะ AI ไม่ใช่แค่แชทบอทกรรมการติดตามงบชวนตรวจสอบงบประมาณด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ณห้องจัดเลี้ยง B21 ชั้น B2 อาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสนทนาหรือตอบคำถามทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการค้นหาเชื่อมโยงและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบงบประมาณตลอดจนช่วยชี้ประเด็นสำคัญที่ควรจะรับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบตรวจสอบงบประมาณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนความโปร่งใสต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายใดในกรุงริยาดที่ถูกโจมตีเพียงแต่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียในเมืองยานบูศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่มุ่งโจมตีกรุงริยาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปยังหมู่เกาะแซงปิแยและมีเกอร์ลงดินแดนของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกที่เดินทางเยือนหมู่เกาะแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2557 ดยประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตพลังงานและการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปหลังสหภาพยุโรปเปิดทางให้แคนาดาเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบทั้งนี้แคนาดาและสหภาพยุโรปเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เพื่อลดการพึ่งพาชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เสื่อมถอยลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่12ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยหลังจากนั้นประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรัฐศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
9: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
9: อุ๊ยคุณตา าไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน
12: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
13: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนักเทคบอลทีมชาติไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของเนปาลด้วยวันที่20กันยายน2569ตรงกับวันชาติของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกา

0: ่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพร้อมติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่2อำเภอมีผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1,000 ครัวเรือน
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว2อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าและอำเภอ2พี่น้องรวมจำนวน9ตำบล39หมู่บ้าน 1,121 ครัวเรือนขณะนี้มีปริมาณน้ำระบายอยู่ที่85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาติดตามการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐเป็นระยะด้านสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทแจ้งว่าในวันนี้มีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระดับน้ำปัจจุบันยังอยู่ในระดับปลอดภัยทางนี้การคาดการณ์โดยชลประทานในช่วง 1-9 วันข้างหน้าคาดว่าในวันที่27กันยายน2569ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100-1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบต่อไปรุ่งทิพย์อมรธารีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: กำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์

0: ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านรายการสารธรรมในวันนี้อาตมาภาพก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านจงตั้งจิตน้อมใจเพื่อสดับรับฟังธรรมอันเป็นสาระในวันนี้วันนี้ก็จะกล่าวถึงศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธของชาวเราเนี่ยแหละนะศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาหรือว่าศาสนาเนี่ยก็จะมีพระศาสดาทุกศาสนาที่อยู่บนโลกเนี่ยก็จะมีพระศาสดาไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามก็จะมีพระศาสดาของศาสนานั้นๆศาสนานั้นๆก็สอนให้คนทำความดีแต่ในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาผู้ทรงประกาศสัจธรรมที่เราเป็นชาวพุทธได้น้อมนำได้มีความศรัทธาและเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ส่วนศาสนาอื่นนะก็มีการสั่งสอนมีการอบรมก็ทำให้คนเป็นคนดีไม่ว่าทุกศาสนาที่อยู่บนโลกแห่งนี้เนี่ยสอนให้คนทำความดีทั้งนั้นเหมือนที่เราได้พูดกันได้ยินกันพูดต่อๆกันแล้วก็พูดกันอยู่บ่อยๆเสมอๆว่าศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีศาสนาก็สอนให้ทำความดีได้นะแต่ไม่ว่าจะศาสนาไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามศาสนาซิกแม้กระทั่งศาสนาพราหมณ์เนี่ยที่อยู่บนโลกแห่งนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามหรือศาสนาไหนๆเนี่ยก็จะมีหลักศาสนธรรมหลักศาสนธรรมก็คือคำสั่งสอนของแต่ละศาสนาถ้าเป็นของพุทธเราก็จะมีพระไตรปิฎกที่เรียกว่าตะก้า3อย่างมีพระไตรก็คือ3ปิฎกก็คือตะก้าม
1: ีพระสูตรมีพระวินัยแล้วก็มีพระอภิธรรมที่เรียกว่าพระไตรปิฎกถ้าเป็นของศาสนาคริสต์ก็มีคัมภีร์ไบเบิลถ้าเป็นศาสนาของอิสลามก็จะมีคัมภีร์พระคัมภีร์อัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนเนี่ยก็ต้องมีหลักศาสนธรรมก็คือคำสั่งสอนในศาสนานั้นๆเนี่ยเป็นหลักธรรมของหลักศาสนานั้นๆและเมื่อมีหลักศาสนาธรรมแล้วเนี่ยก็มีหลักศาสนาจักรถ้าเป็นทางยุโรปเป็นทางยุโรปเขาจะนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนมากถ้าเป็นแถวตะวันออกกลางแถวซาอุดิอาระเบียหรือแถวอิรักอิหร่านเลบานอนก็จะนับถือเป็นศาสนาจักรของชาวพี่น้องมุสลิมถ้าเป็นทางตะวันออกเฉียงใต้ที่เรียกว่าเอเชียก็จะนับถือหลักศาสนาพุทธที่เรียกว่าอาณาจักรในเมื่อมีหลักศาสนาจักรก็ต้องมีหลักศาสนาวัตถุเป็นสัญลักษณ์ถ้าเป็นของชาวพุทธก็จะเป็นลักษณะให้รู้ว่านี่คือวัดมีโบสถ์มีวิหารมีลานเจดีย์แต่ของศาสนาคริสต์ก็จะมีโบสถ์มีสัญลักษณ์เป็นไม้กางเขนให้รู้ว่านี่เป็นศาสนาวัตถุของชาวที่เรียกว่าชาวคริสต์ถ้าเป็นของพี่น้องมุสลิมก็จะมีไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรือว่ากุโบก็จะเป็นศาสนาวัตถุที่ทำให้รู้ว่าเป็นศาสนานั้นๆเมื่อมีหลักศาสนาวัตถุก็มีศาสนสถานส ศาสนาพุทธานก็เป็นอาณาเขตของชาวพุทธก็เลยว่าวัดมีเจดีย์มีสถานที่ไหว้พระมีที่สวดมนต์ศาสนาคริสต์ก็จะมีพวกบัตรหลวงเป็นศาสนาบุคคลในเมื่อเป็นของอิสลามก็จะมีพวกโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามถ้าเป็นศาสนาบุคคลของชาวพุทธก็มีพระภิกษุสามเณรอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาเมื่อมีหลักศาสนาบุคคลก็มีหลักศาสนาทายาทก็มีอุบาสกอุบาสิกามีพระภิกษุส่วนของชาวคริสต์นะที่มีซิสเตอร์มีบาทหลวงมีพระทันตปาปาเป็นศาสดาเป็นประธานนะส่วนของพี่น้องชาวมุสลิมก็จะมีตัวเองมาเป็นศาสนาบุคคลเป็นศาสนาทายาทส่วนชาวหลักอีกศาสนาหนึ่งนะศาสนาทุกศาสนาก็จะมีหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักศาสนาพิธีนั่นเองพิธีกรรมของชาวพุทธชาวคริสต์ชาวอิสลามก็จะมีพิธีกรรมที่แตกต่างออกไปแตกต่างไม่เหมือนกันในด้านการประพฤติปฏิบัติของชาวพุทธก็จะมีการสวดมนต์ในทุกวันพระทุกวัน7ค่ํา15ค่ําหรือว่า14ค่ําบ้าง15ค่ําบ้างส่วนของชาวคริสต์ก็จะไปที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ไปร่วมแรงร่วมใจกันไปฟังธรรมไปฟังหลักสิ่งต่างๆที่เป็นศาสนพิธีของชาวคริสต์ส่วนพี่น้องชาวมุสลิมก็จะทุกวันศุกร์ก็จะเข้าไปมัสยิดเพื่อจะไปละหมาดไปขอพรไปขอดุอาต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเรามีอะไรที่ไม่แตกต่างกันเลยโยมเรื่องศาสนาเนี่ยมันแตกต่างกันตรงวิธีการแล้วก็ดำเนินการแล้วก็ความเชื่อเท่านั้นเองแต่ในหลักศาสนาพุทธก็มีจุดต่างๆนะที่เป็นไม่ว่าศาสนาจักรศาสนาธรรมศาสนาสถานศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลศาสนาทายาทแล้วก็ศาสนาพิธีคริสต์อิสลามเขาก็มีเหมือนกันมีพิธีกรรมเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะศาสนาก็สอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีจะเป็นคนดีได้ก็คือทำความดีนั่นเองพอเราถึงทำทำก็ถึงเราถ้าเราไม่ถึงทำทำก็ไม่ถึงเราเป็นคนดีก็เพราะทำความดีแต่ใครจะรักษาความดีทำความดีนั้นเป็นเรื่องของบุคคลมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาแต่ตัวศาสนาที่แท้จริงก็คือสอนหรือว่าเป็นสถานที่ที่เรามีความเริ่มใส่แล้วก็ศรัทธาในศาสนานั้นๆเราสามารถนำไปเข้าไปสงบใจของเราตามความเชื่อตามความศรัทธาของเราก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนๆที่อยู่บนโลกแล้วก็สอนให้ผู้คนศาสนาชนนะศาสนิกชนนั้นๆนะเป็นคนดีแล้วก็ทำความดีเหมือนกันหมดแต่ณที่นี้อาตมาภาพจะพูดถึงในศาสนาของพุทธศาสนานะเรื่องเกี่ยวกับศาสนาถึงบุคคลเป็นศาสนาบุคคลที่ว่าพี่เป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกแล้วก็เป็นอุบาสิกาแต่ไม่ต้องกล่าวถึงภิกษุณีสงฆ์หรือภิกษุณีเพราะว่าได้อันตรธานไปแล้วแต่ก็มีบุคคลผู้มีความพยายามที่จะก่อตั้งภิกษุณีสงฆ์ขึ้นมาใหม่ถึงยังไงก็คงจะไม่ใช่ออริจินอลเหมือนเดิมเพราะศาสนาพุทธเนี่ยฝ่ายของภิกษุณีสงฆ์เนี่ยบางประเทศก็ยังมีอยู่แต่ก็ไม่ใช่ออริจินอลต้นฉบับที่แท้จริงเลยเนี่ยก็สาบไปแล้วสูญไปแล้วหายไปแล้วปิดบริษัทไปแล้วจะดำเนินขึ้นมาใหม่ก็คงไม่เหมือนเดิมจะต้องบวชถึงสองฝ่ายภิกษุสงฆ์แล้วก็ฝ่ายภิกษุณีสงฆ์จะต้องถือครุฑธรรมธรรมหนักอัน8ประการ จะต้องเป็นศิกขมานาตั้งสองปีนะบวชเป็นสามเณรีอีกถ้าอายุไม่ครบเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ยากนะสำหรับที่จะรื้อฟื้นขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ผิดถ้ามีจิตใจที่จะรื้อฟื้นนะแต่ตอนนี้อาตมาภาพก็จะกล่าวถึงความเสื่อมของศาสนาโดยศาสนาบุคคลศาสนาบุคคลของพุทธศาสนาก็คือพระนี่เองพระหนุ่มสามเณรน้อยนี่เองพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสิบประการเหล่านี้ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปสี่อย่างอะไรกันล่ะสี่อย่าง 1. ภิกษุเล่าเรียนพระสูตรอันถือกันมาผิดๆด้วยคำและสำเนียงก็ใช้กันผิดๆเมื่อคำและสำเนียงที่ใช้กันผิดๆแล้วความหมายก็คลาดเคลื่อนและทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 2. ภิกษุเป็นคนว่ายากประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำตักเตือนโดยความเคารพหนักแน่นนี้ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 3. พวกภิกษุเหล่าใดเป็นผู้เรียนมากคล่องแคล่วในหลักพระพุทธพจน์รู้ธรรมรู้วินัยรู้แม่บทภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เอาใจใส่ที่จะบอกที่จะสอนใจความแห่งพระสูตรแก่คนทั้งหลายเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับดับขันไปแล้วพระสูตรทั้งหลายขาดอาจารย์ผู้ไม่มีความรู้สืบสอนสืบไปทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 4. พระภิกษุชั้นเถระผู้สะสมเครื่องอุปโภคบริโภคประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมีจิตใจต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์ไม่สนใจในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่เริ่มทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งผู้บวชภายหลังได้เห็นพระภิกษุพวกผู้เป็นพระเถระนั้นทำแบบแผนแบบเช่นนั้นแล้วต่างก็ถือเอาไปเป็นแบบอย่างจึงทำให้เป็นผู้ทำการสะสมเครื่องอุปโภคบ้างบริโภคบ้างประพฤติย่อหย่อนในศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่าไตรสิกขามีจิตต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์ไม่สนใจในวิเวกธรรมไม่ได้เริ่มทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งตามสืบๆกันอย่างนี้ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสิบประการเหล่านี้เนี่ยทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปเนี่ยความเสื่อมในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่สี่ประการเราเรียนกันมาผิดจำกันมาผิดร้อยเรียงถ้อยคำสับสมดวนกันมาสนอเพราะสนอหูโลกสวยเมื่อคำสำเนียงเนี่ยใช้กันแบบผิดนะความหมายก็คาดเคลื่อนเพราะความหมายคาดเคลื่อนเนี่ยสัจธรรมหรือว่าพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยก็คาดเคลื่อนไปด้วยไม่ถูกต้องเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายสำนักสถานที่ต่างๆที่ทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเสื่อมถอยจากที่เรียกว่าศาสนาบุคคลเพราะว่าศาสนาบุคคลเนี่ยมาไม่ใส่ใจการเล่าเรียนพระสูตรการเล่าเรียนพระธรรมการเล่าเรียนพระวินัยเนี่ยก็ไม่นำมาใช้สับสำเนียงถ้อยคำก็บอกต่อสอนกันผิดถูกๆในเมื่อสำเนียงหรือว่าถ้อยคำที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยสอนกันอย่างผิดก็เลยทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้ทรงแสดงในเมื่อพระศาสนาธรรมเนี่ยถูกความคลาดเคลื่อนก็เกิดความเลอะเลือน พอเกิดความเลื่อนเลือนก็เกิดความเสื่อมสูญไปนี้อย่างหนึ่งเนี่ยทำให้พระศาสนาเนี่ยไม่ดำรงคงถาวรอยู่ได้นะเพราะความเสื่อมของศาสนาบุคคลที่ทำให้พระศาสนาเสื่อมอีกประการหนึ่งภิกษุผู้บวชใหม่ก็ดีภิกษุผู้บวชมานานก็ดีนะย่อมสำคัญตนผิดเป็นคนที่ว่ายากสอนยากเป็นผู้ที่ว่ายากสอนยากประกอบด้วยเหตุผลมีข้ออ้างหลากหลายมากมายเป็นคนคดเป็นคนไม่ยอมรับความจริงไม่อดกลั้นไม่อดทนไม่ยอมรับคำตักเตือนไม่เคารพไม่ยำเกรงซึ่งกันและกันไม่เคารพพระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่เมตตาพระผู้น้อยพระผู้น้อยก็ไม่เชื่อฟังพระผู้ใหญ่ก็เลยเกิดทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดความเลอะเลือนแล้วก็เสื่อมสูญไปอย่างในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีวันเข้าพรรษาพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาเนี่ยก็ต้องมีการอธิษฐานอธิษฐานเข้าพรรษาพระภิกษุรูปใดไม่อธิษฐานเข้าพรรษาก็ต้องอาบัติทุกกฎต้องอาบัติหลังจากจำพรรษาครบถ้วนไตรมาสก็ต้องมีการปวารณาที่เรียกว่ามหาปวารณาคือการให้ประชุมสงฆ์นะก็ปวารณาซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นบวชมานานแล้วก็ตามเป็นเจ้าสำนักก็ตามหรือเป็นนวกะผู้บวชใหม่ก็ตามวันมหาปวารณาเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันบอกกันด้วยความเมตตาว่ากล่าวบอกกันพูดกันโดยธรรมโดยวินัยเป็นที่ตั้งบางสำนักก็ไม่ได้เคารพในวันมหาปวารณาไม่เข้าฟังไม่ยอมเข้าร่วมทำสังฆกรรมด้วยก็มีหรือเข้าไปแล้วก็ไม่ยอมรับในคำชี้แจงในคำตักเตือนเพราะเราได้กล่าวแล้วนี่สังฆบทิเถนวาได้เห็นก็ดีสุเตนวาได้ยินได้ฟังก็ดีว่าข้าพเจ้าได้ทำผิดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจขอให้พระเถระนุเถระเจ้าเมตตาโปรดแนะนำว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยเนี่ยในวันมหาปวารณาเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยก็จะมีการปวารณาบอกกันอย่างนี้กล่าวกันอย่างนี้แนะนำกันอย่างนี้ด้วยความเมตตาโดยธรรมโดยพระวินัยเป็นหลักในเมื่อพระภิกษุเนี่ยว่ายากสอนยากแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบวชนานบวชเก่าบวชหน่อยเป็นนวกะเป็นพระเถระเป็นพระนวกะเป็นพระมัชฌิมะเป็นพระเถระเป็นพระมหาเถระเนี่ยถ้าเป็นบุคคลไม่ทรงธรรมไม่ทรงวินัยแล้วเนี่ยก็จะทำให้เป็นสาเหตุให้พระสัจธรรมนั้นเลอะเลือนพอความเลอะเลือนในพระสัจธรรมมีมากขึ้นความเสื่อมก็เกิดขึ้นเพราะศาสนาบุคคลเป็นผู้ที่ว่ายากสอนยากไม่ว่าไม่ฟังสั่งไม่เชื่อเนี่ยสาเหตุที่พระศาสนาเนี่ยจะดำรงคงไม่ครบ 5,000 ปีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าศาสนาบุคคลศาสนาบุคคลเนี่ยไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระวินัยไม่เคารพในความเป็นครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังก้าวร้าวดื้อรั้นทำตามอำเภอใจมีให้เห็นบ่อยโยมนะบางทีเห็นไปนั่งแอะอยู่แถวสถานีขนส่งบ้างไปนั่งแอะอยู่สถานีรถไฟบ้างพอเข้าไปใกล้เนี่ยกินน้ำละมดเน่านี่หึ่งเลยอาตมาก็ไม่รู้ว่าเป็นพระแท้หรือพระเทียมเพราะว่าเรื่องการแต่งกายของพระภิกษุเนี่ยมันง่ายเหลือเกินโยมซื้อมีดโกนไม่กี่บาทแล้วมั้งมาโกนผมจีวรก็ไปหาตามหลวงพี่หลวงพ่อหลวงอาเอามาห่มแล้วก็เดินบิณฑบาตมีมากเหลือเกินทุกวันนี้โยมไม่รู้ว่าพระแท้หรือพระเทียมหรือพระปลอมเนี่ยผลปรากฏว่าถ้าเป็นพระจริงเนี่ยเขาจะมีข้อวัดนะอยู่วัดวาอารามแห่งไหนอยู่สถานที่แห่งไหนก็จะมีอัตลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นใบสุทธิ หรือว่าใบที่เป็นเครื่องยืนยันว่าตัวเองนี่เป็นพระภิกษุบวชมาจากวัดนี้มีอุปัชฌาย์วัดนี้มีคู่สวดมีอนุสาสนาจารย์มีกรรมวาจาจารย์บวชอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมพระวินัยนะมีอัตลักษณ์มีสัญลักษณ์เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาถึงมีบัตรประจำตัวพระภิกษุที่เรียกว่าบัตรประชาชนพระนั่นเองก็ว่ากันไปนะนอกจากจะมีหนังสือสุทธิเป็นของพระแล้วก็ยังมีบัตรประจำตัวพระต่อไปไม่รู้จะมีบัตรอะไรอีกเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลนะที่เรียกว่าศาสนาบุคคลเนี่ยจะเป็นสาเหตุเหตุหนึ่งแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญด้วยพระศาสนาจะดำรงคงถาวรไปได้เนี่ยก็เพราะว่าพระเถระนุเถระมีตาพระผู้น้อยพระผู้น้อยก็มีความเคารพมีความยำเกรงกระทำสามีจีกรรมเคารพพระเถระพระผู้ใหญ่พระผู้ปกครองบริหารงานคณะสงฆ์เพราะว่าในศาสนาพุทธเนี่ยมีธุระอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือกันตาธุระกันตาธุระนี่หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นนักทำตรีนักทำโทนักทำเอกไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในพระบาลีประโยคหนึ่งสองประโยคสามประโยคสี่จนถึงประโยคเก้าไม่กระทั่งการศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรมเป็นมัชฌิมาตรีมัชฌิมาโทแล้วก็มัชฌิมาเอกไปจนถึงมหาตีมหาโทมหาเอกที่เรียกว่าพระอภิธรรมอาตมาก็กล่าวเลยไปก็คือจุลตีจุลโทจุลเอกนี่เกี่ยวกับการเรียนพระอภิธรรมในเมื่อคันธาธุระคือการศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นหลักเป็นรากแก้วเป็นรากแก้วในพระพุทธศาสนาเลยถ้าเราไม่เรียนแผนที่แล้วเราจะรู้แล้วเราจะเอาอะไรมาปฏิบัตินะเราก็ต้องเรียนบ้างนักธรรมตรีเป็นภาคบังคับนักธรรมโทแล้วก็นักธรรมเอกเนี่ยเป็นภาคบังคับก็จัดอยู่ในคันธาธุระส่วนวิปัสสนาธุระก็คือศึกษาแล้วเรียนแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติตัวเราเองเนี่ยแหละอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยรักษาพระธรรมรักษาวินัยก็คือปฏิบัติอยู่ในพระธรรมปฏิบัติอยู่ในพระวินัยนั่นเองนี่แหละเป็นธุระอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาธุระเนี่ยพระองค์ทรงตัดมาเลยว่าธุระสองอย่างในพระศาสนานี่มีคันธาธุระกับวิปัสสนาธุระแต่ทุกวันนี้บวชได้3วัน5วันถือบาตรถือกฎนุ่นแหละเลร่อนมานารามแล้วไปตรงนู้นทิ้งวันนี้ทิ้งวันนี้ทิ้งบางทีบวชมาตั้งหลายครั้งแล้วแก่สนามรู้มากแต่ไม่ทรงธรรมไม่ทรงวินัยทำตามความรู้สึกของตัวเองทำตามอำเภอใจของตัวเองไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาคณะสงฆ์ที่บริหารกิจการคณะสงฆ์ก็มีพระมหาเถรสมาคมมีสิ่งต่างๆที่ออกกฎออกกติกามาจนถึงเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลจนมาถึงพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยเนี่ยถ้าเรามีความเคารพมีความยำเกรงอาตมาก็เชื่อว่าพระศาสนายังดำรงคงอยู่ได้แต่ทุกวันนี้หัวดื้อว่ายากสนยากก็มีเข้ามาเหมือนกันเพราะนั้นการบวชพระภิกษุเนี่ยการบวชพระเนี่ยจึงต้องมีการคัดเลือกมีการเฟ้นอย่างสำนักบางสำนักเนี่ยโยมเชื่อไหมว่ากว่าจะบวชเป็นพระได้เนี่ยต้องอยู่วัดถึง2ปีเลยนะถือย่ามตามก้นกวาดวิหารลานเจดีย์ทำกิจสวดมนต์ไหว้พระสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นกวาดเสนาสนะดูแลครูบาอาจารย์อุปถัมภ์อุปถากครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าสำนักก็ดีพระเถระโนเถระก็ดีแม้กระทั่งล้างเท้าให้ก็ต้องทำพอถึง ึงเวลาแล้วพระภิกษุก็จะประชุมกันประชุมสงฆ์ว่าเออนายคนนี้บุคคลคนนี้มีจิตศรัทธาแก่ข้าที่จะบวชจริงๆก็ให้การอนุเคราะห์กลบุตรนิมนต์อุปชาเพื่อจะมาทำพิธีการอุปสมบทนะอุปสัมปทาเปโคเนี่ยภิกษุก็จะเข้ากันสงเคราะห์พอบวชเข้ามาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมในบางสำนักเขาเข้มงวดขนาดนี้เลยนะไม่ใช่อยู่วัดแค่สองวันอยู่วันเดียวแล้วบวชเลยหรือบางทีลักกะเพศเนี่ยนี่บาปกรรมมากเลยนะโยมนะลักกะเพศคือบวชเอาเองหาบาตรหาจีวรมาแต่มาเคยไปอยู่ที่มาเลเซียโยมเที่ยงคืนแล้วไม่รู้อยู่สำนักไหนที่ไหนได้เดินเลี้ยวตรงดิ่งมาเดินขึ้นโรงแรมเลยไปพักโรงแรมอ่ะเข้าพรรษาไปพักโรงแรมได้อย่างไรบังเอิญปีนั้นอาตมาไปจำพรรษาที่มาเลเซียรัฐเปรักพระเพื่อนท่านบอกว่าพระปีนี้ไม่ครบ5หลวงพี่อยู่อีกสักรูปได้ไหมจะได้ครบ5จะได้มีกฐินอาตมาก็เลยเอ้าในเมื่ออยู่สงเคราะห์ญาติโยมแล้วก็ทำให้พระภิกษุนั้นครบองค์ห้ารูปเป็นนั้นก็เลยอยู่5รูปแต่ว่าเราไปจำพรรษาที่มาเลเซียเนี่ยเขามีกฎหมายของเขาว่าเราเข้าไปโดยที่ไม่ขอวีซ่าแต่เขาให้อยู่ได้เพียงแค่1เดือนคือ30วันเราจะต้องกลับมาที่ด่านเพื่อจะมาจบหนังสือเดินทางต่างประเทศ1เดือนอาตมาก็ต้องสัตหะมาแล้วก็จบเข้ามาเมืองไทยหาพระหาวัดมันกลับเข้าที่สำนักใหม่ทุกเดือนต้องเป็นอย่างนี้สำนักก็จัดค่าเดินทางให้ทั้งไปทั้งกลับนะเป็นอย่างนี้ถึง3เดือนเลยประสบการณ์ถ้าเราอยู่โดยที่ไม่ออกมาทางด่านอาตมาเข้าทางด่านสะเดาที่จังหวัดสงขลาเนี่ยถ้าเราไม่ออกมาเนี่ยมันมีความผิดแล้วก็ถูกปรับด้วยไม่ได้ต้องทำตามกฎหมายของบ้านเมืองเขาเนี่ยอาตมา1เดือนก็ต้องสัตหะมาในวันที่อาตมาสัตหะมาก็เห็นพระเนี่ยเดินขึ้นโรงแรมเฉยเลยเที่ยงคืนแล้วนะเพราะอาตมาจะต้องนั่งรถเที่ยงคืนมาสว่างที่ตรงชายแดนด่านสะเดาแล้วพอเช้าเขาเปิดด่านจึงจะเข้ามาเมืองไทยได้ในขณะที่นั่งรอรถอยู่ที่สถานีที่มาเลเซียเนี่ยมีพระปลอมมากเลยโยมบวชเอาเองเนี่ยทำให้ศาสนาเสื่อมเข้าไปเป็นนายแล้วจะไปมาเลเซียแล้วไปหาอะไรได้มันดีนี่เงินดีแต่ทุกวันนี้มันไม่อย่างนั้นแล้วโยมมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าไปทำให้เสื่อมไงพระภิกษุที่แท้ๆจริงๆนะก็เลยได้รับผลไปด้วยสัตว์ที่ทำดีจริงๆมีญาติโยมศรัทธาจริงๆก็ยังมีอยู่นะพระแท้จริงๆไปสงเคราะห์ญาติโยมไปโปรดญาติโยมก็ยังมีอยู่เนี่ยภิกษุลักกะเพศบวชเราเองนี่ถือว่าเป็นบาปกรรมมากเลยโยมโอกาสที่จะเกิดมาเป็นบุรุษนะได้เพศเป็นบุรุษมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนามีโอกาสได้บวชบรรพชาและมีโอกาสได้ฟังธรรมจนบรรลุธรรมเนี่ยนะถ้าเราชาตินี้นะลักกะเพศคือบวชเอาเองแหละบวชเอาเองหรือว่าปราชิกไปแล้วเนี่ยไม่งอกงามแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้เป็นเพศบุรุษมีโอกาสได้โอสมบทบรรพชาและมีโอกาสได้ฟังธรรมจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยถ้าเราไม่สร้างวิบากกรรมตรงเนี้ยอาตมาก็เชื่อว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่สำหรับผู้ที่เจริญตามรอยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยภิกษุนั่นเองจะทำให้ศาสนาเจริญหรือจะทำให้ศาสนาเสื่อมเนี่ยนะมันก็มาจากศาสนาบุคคลนั่นเองแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยญาติโยมก็ตั้งข้อสังเกตกับพฤติกรรมของพระซึ่งมีจำนวนน้อยนะโยมนะถ้าพูดกันแบบเป็นธรรมนะโยมนะ บางครั้งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันบ้างจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้เราจะไปตามกระแสก็ไม่ได้บางทีอาตมาก็ประสบกับตัวเองเหมือนกันบอกไม่ชอบพระไม่ศรัทธาในตัวพระโยมมีเห็นจากที่ไหนมาอาตมาก็นิ่งอาตมาไม่โต้ตอบหรอกแต่อาตมาก็ถามในใจว่าโยมไปเห็นในสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วโยมจะมาหมอบทยกแข็งเลยอย่างเงี้ยใจโยมเป็นธรรมไหมนิ้วคนเรายังไม่เท่ากันพื้นแผ่นดินไม่เท่ากันกันชั้นใดจิตใจคนก็ไม่เสมอกันไม่เท่ากันชั้นนั้นแผ่นดีก็มีเราไม่เห็นเองแล้วไอเราไปเห็นมันเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าใจเราเป็นธรรมใจเรายุติธรรมว่ามีดีมันก็มีไม่ดีเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นพระภิกษุผู้ว่ายากสอนยากเนี่ยดื้อนึกลั่นว่าไม่ฟังสั่งไม่เชื่อเนี่ยแต่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในการคัดสรรพระผู้ที่จะกุลบุตรกุลธิดาผู้ที่จะบวชมาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็ต้องมีการเรียกว่าคัดสรรกันหน่อยนั่นไม่ใช่บวชง่ายเหลือเกินไอ้พวกลักขเพศบวชก็เยอะอยู่แล้วเรียกว่าปลอมมาบวชนั่นเองมันก็เยอะอยู่แล้วแล้วยิ่งมาบวชมาแล้วเนี่ยไม่สนใจไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเป็นที่มาของความเสื่อมของพระศาสนาธรรมทำให้พระศาสนานั้นเกิดความเสื่อมถอยอีกประการหนึ่งภิกษุเหล่าใดเป็นผู้เรียนรู้มากเป็นผู้คงแก่เลี้ยนนะในด้านการศึกษาปริวัติปริยัติรู้ธรรมรู้วินัยรู้ไม่บทแต่ภิกษุเหล่านั้นไม่ใส่ใจที่จะบอกที่จะสอนพระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีพระอภิธรรมก็ดีแก่ผู้อื่นพอล่วงลับดับขันไปแล้วเนี่ยไม่มีคนที่จะสืบทอดเนี่ยมันก็เลยทำให้พระศาสนาธรรมนั้นเลอะเลือนแล้วก็เสื่อมสูญสลายไปในที่สุดเนี่ยพระภิกษุเหล่านั้นนะก็น่าสงสารเหมือนกันมีความรู้แต่ว่าไม่นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนไม่ได้นำความรู้ที่เกิดจากการสัมมาปฏิบัติเนี่ยมาชี้แจงแสดงใครเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดความเสื่อมสูญเกิดทำให้อายุพระพุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมถอยลงไปเนี่ยก็เป็นที่น่าเศร้าใจอยู่เหมือนกันครูบาอาจารย์นักเทศน์นักสอนนักปฏิบัติก็ยังมีอยู่นะช่างป่าอยู่ในป่าช่างเผือกอยู่ในป่ายังมีอยู่เยอะประพฤติดีปฏิบัติชอบยังปรากฏตัวก็มีอยู่แต่ก็สั่งสอนพระภิกษุให้ทรงศีลทรงธรรมแนะนำอุบาสกอุบาสิกาผู้มาทำบุญให้เขาให้น้ำใส่บาตรตอบแทนเขาเทศน์ให้เขาฟังแนะนำสั่งสอนในด้านศีลสมาธิปัญญาสั่งสอนให้ญาติโยมไม่มีทานก็ให้ทานไม่มีศีลก็ให้รักษาศีลไม่มีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาก็ให้สวดมนต์ท่องบทภาวนาเพราะบางทีอาตมาเข้าใจนะภาระธุระภารกิจเยอะกิจการเยอะมันไม่มีเวลาที่จะมาสวดมนต์ไม่มีเวลาที่จะมาฟังธรรมจะถามว่าถ้าเราย้ายบ้านจากร่างกายนี้ไปแล้วเนี่ยกิจการต่างๆที่มีมากมายทรัพย์สินที่มีมากมายที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติเนี่ยเราจะเอาไปได้ไหมโยมที่ทางที่ดินมีมากมายหลายร้อยหลายพันไร่เอาไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งมีบุญกับบาปนั้นนั่นแหละที่จะติดตัวไปนะเพราะนั้นอาตมาภาพก็เชื่อว่าถ้าพระภิกษุหลบใดผู้ร่ำเรียนแล้วพอพูดปฏิบัติทำแล้วพอจะแนะนำพอจะสั่งสอนพระภิกษุนะให้ได้รู้ได้ฟังนะพระศาสนานี้ก็จะดำรงคงอยู่ได้ภิกษุชั้นผู้เป็นพระเถระเนี่ยบางทีก็เป็นเนติเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะไม่สั่งสมเครื่องอุปโภคบริโภคและมีความมั่นคงในตรีสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาจิตไม่ตกอยู่ภายใต้นะอำนาจแห่งนิวรณ์เนี่ยแล้วก็สนใจในวิเวกธรรมคือการประพฤติปฏิบัติธรรม นะเมื่อพระภิกษุผู้บวชภายหลังเห็นพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็เกิดความเริ่มใสและเกิดความศรัทธาจึงทำให้พระศาสนาเนี่ยดำรงคงสืบไปได้นะถ้าพระภิกษุผู้เป็นพระเถรานุเถระเนี่ยสั่งสมเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายไม่สนใจในพระธรรมในพระวินัยมีจิตใจตกต่ำด้วยอำนาจแห่งธรรมนิวรณ์ครอบงำนะเมื่อภิกษุผู้เป็นนวกะบวชภายหลังเห็นพระผู้ใหญ่เถรานุเถระสั่งสมเครื่องอุปโภคบริโภคสั่งสมสิ่งต่างๆเอื้ออำนวยความสะดวกเหมือนกับโลกเหมือนกับญาติโยมเหมือนกับชาวโลกเนี่ยก็ทำตามสิสั่งสมตามสะสมตามนะไม่สนใจในไตรสิกขามีจิตใจตกต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรธรรมไม่สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะนี่เองจึงทำให้พระศาสนาเนี่ยเสื่อมลงได้นี่แหละเป็นมูลเหตุที่ทำให้พระศาสนาเนี่ยไม่ดำรงคงถาวรอยู่ได้ถึง 5,000 ปีก็เป็นเพราะว่าศาสนาบุคคลไม่มีความมั่นคงในไตรสิกขาไม่มีความมั่นคงในพระธรรมวินัยจึงเป็นมูลเหตุและสาเหตุให้พระศาสนาเนี่ยเสื่อมลงได้แต่พระศาสนาจะไม่เสื่อมลงได้กันเนี่ยก็เพราะว่าพระภิกษุเนี่ยเล่าเรียนกันมาอย่างถูกต้องแนะนำบอกกล่าวกันพระภิกษุผู้เป็นมหาเถรานุเถระผู้บริหารคณะสงฆ์มีจิตใจที่เมตตากรุณามีความเป็นธรรมเป็นผู้ที่ไม่สั่งสมที่มากไปด้วยความที่เรียกว่าการศึกษาส่งเสริมนะก็จะทำให้พระศาสนานั้นดำรงคงอยู่ได้ด้วยศาสนาบุคคลเอาละในท่าที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้วิสัชนาแสดงธรรมะสารธรรมในวันนี้มันพอสมควรแก่เวลาในท่าที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขออำนวยอวยพรให้บรรดาสถาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านจงมีความก้าวหน้ามีความเจริญในธรรมแล้วก็มีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพธาตุขันธ์ร่างกายแข็งแรงสมดุลสมบูรณ์เพื่อจะช่วยทนุบำรุงผู้สืบอายุพระพุทธศาสนาโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการเจริญสวดมนต์ท่องบทภาวนาก็จะเป็นบุญกุศลบุญราศีสืบต่อไปเอาละอาตมาภาพก็ขออำนวยพรไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาสถานญาติโยมทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026และการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านการศึกษาน
7: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026และการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้มีศักยภาพและมีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดจนการจัดการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยซึ่งการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะไม่ทิ้งใครไว้นอกระบบการศึกษานอกจากนี้ยังขับเคลื่อนในเรื่องการสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างแอปพลิเคชัน EduPath เป็นซูเปอร์แอปที่จะเชื่อมโยงทุกระบบในต้นปี2570โดยจะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเชื่อมโยงทักษะแห่งอนาคตสร้างอาชีพใหม่ที่มีรายได้ที่ยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เร่งสืบสวนจนทราบข้อมูลยานพาหนะและออกหนังสือเรียกตัวผู้ขับขี่รายดังกล่าวเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาขับขี่ประมาทเข้าใกล้ช้างป่าพ่องาทองและต้นกล้าเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
8: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวถึงกรณีผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลขับรถด้วยความเร็วประมาทหวาดเสียวและเข้าใกล้พ่องาทองและต้นกล้าช้างป่าพ่อลูกในระยะกระชั้นชิดบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกหนังสือแจ้งผู้กระทำผิดเหตุเข้าใกล้ช้างป่าในระยะน้อยกว่า50เมตรเรียบร้อยแล้วเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนระเบียบอุทยานแห่งชาติและเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายหลายกระทงทั้งการคุกคามสัตว์ป่าและการไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

0: ในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีกลับมาประทุขึ้นอีกครั้งพร้อมระบุว่าพลเมืองอเมริกันควรทบทวนอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเดินทางไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยุติการพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐเมริแลนด์ก่อนกำหนดและเดินทางกลับมายังทำเนียบขาวในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยไม่มีการชี้แจงใดๆจากทางทำเนียบขาวน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คร่งภูผายังท้าคนที่ลงเจี๊ยบสุพรรณบุรีขอมาทาง Google Form ที่แอดมินได้นะฮะส่งเอาไว้สำหรับการขอเพลงท่านละ2เพลงในแต่ละสัปดาห์นะฮะก็เป็นแบบฟอร์มที่ทีมงานทนดนตรีได้จัดทำไว้ให้เพื่อสะดวกในการขอเพลงแล้วก็ผมจะได้เช็คดูว่าได้มีขอกันมาสักกี่เพลงนะที่ท่านด้วยนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันในคืนวันอาทิตย์กับผมพินโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดก็คุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณคงศักดิ์ไสวงคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังคันจันทร์ประสานวงสว่างสมเกียรติแท้แม่นีมนวิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญเนื้อในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับคุณบุญประกอบโอกรินและคุณทุนชัยคำรอดก็คุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเพลงที่ทั้งคุณคอทั้งใน Google Form แล้วก็ทั้ง0816346452แล้วก็ทั้งไลน์ด้วยก็ส่งเข้ามานะฮะแล้วก็ขอบคุณเข้ามาได้ละลายกันเรามีคำถามบอกแล้วจะฟังข่าวที่ไหนก็ฟังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยได้ท่านอื่นๆน้องๆรุ่นใหม่ๆเขาก็จะได้ทำหน้าที่กันต่อไปผมก็จะต้องหยุดการทำหน้าที่ไปสำหรับในระบบราชการที่เราได้กำหนดไว้ว่า60แล้วก็จะต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ในส่วนของรายการในวันเสาร์อาทิตย์เราคิดว่าน่าจะยังทำงานกันอยู่ต่อไปลุงเจี๊ยบสุพรรณบุรีบอกขอบคุณครับผู้พายังท้าคนจะถึงสุขภาพของศิลปินทุกๆขั้นแล้วนะครับเดินเหินกันไม่ค่อยสะดวกนั่งรถก็ต้องลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องแบกต้องหามกันไปหลายคนบอกแบบพวกแซะพวกนี้ก็ชอบบอกว่ามันไม่นอนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ให้ลูกหลานดูแลแล้วการไปแสดงดนตรีนี่มันที่มันไม่ได้ไปเพื่อในปัจจุบันนี้ในการหล่อเลี้ยงชีพแล้วนะครับเป็นการไปเพื่อรับใช้มวลชนและให้รู้ว่าศิลปินที่ยังทำงานอยู่ยังร้องเพลงได้ยังรับใช้มวลชนได้แล้วก็อยากไปพบปะเจอแฟนๆทั้งหลายนะฮะนี่คือจิตวิญญาณของศิลปินมากกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คงจะเป็นเรื่องสิ่งที่ทำได้ไม่อยากเป็นภาระอะไรกับใครแล้วการเดินทางมันก็จะทำให้ได้มีการเปิดโลกเปิดในสิ่งที่มองหูตาที่เคยได้พบได้เจอกับสถานที่ที่เคยไปหรือสถานที่ใหม่ๆก็จะได้พบเป็นบรรยากาศนะถามว่าลำบากไหมก็อาจจะลำบากบ้างยกตัวอย่างเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็การดูแลแต่ถ้าถามคนเพื่อชีวิตเขาดูแลกันได้นะฮะแฟนคลับของคนเพื่อชีวิตหรือลูกทุ่งนะฮะที่น้องต้นข้าวเนี่ยแฟนคลับเขาน่ารักเขาดูแลกันได้นะครับนั้นศิลปินเพื่อชีวิตที่เคยได้ทำงานให้กับนะฮะผู้ฟังผู้ชมมาเนิ่นนานเนี่ยผู้ชมผู้ฟังก็ดูแลกันได้แล้วก็มีความรักและความปรารถนากันอยู่เสมอไม่ต้องไปกังวลแซะกันเรื่องเกาะกระแสแก่แล้วเกาะกระแสเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องไปเครียดไอ้พวกเสียงนกเสียงกาเหล่านี้เพราะว่ามันเกินกว่าที่เป็นเรื่องที่จะต้องไปนั่งเกาะกระแสอะไรแล้วครับเพราะว่าทุกคนก็ทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ในความถ่ายทอดในเรื่องของสิ่งที่เขาทำออกมาแล้วนะฮะหรือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะฮะก็ทำหน้าที่กันไปทุกคนนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในบทเพลงที่คุณขอมาในคอนฟอร์มเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ลุงเจี๊ยบสุพรรณตอนนี้เป็นส่วนของเดี๋ยวนะครับลองดูกดไปกดมาโทรศัพท์นี่ตอนนี้เหมือนกับเราตื่นขึ้นมาก็ต้องจับไอ้เจ้าเนี่ยนะฮะก็คือไอ้เจ้าโทรศัพท์เมื่อไหร่เราจะเลิกจับมันทันทีหรือมาก็ต้องมานั่งกดดูว่ามีข้อความอะไรจะมาถึงกันบ้างเหตุให้ชายแดนนะครับคุณกัลยาอัฏฐาสินเข้ามาแล้วก็เพลงพินนะฮะที่ขอมาจากสาวสุราษฎร์นะครับ

เดือนเพ็ญที่ป้าใหม่คลอง8ขอมาก็มอบให้แล้วนะครับ3เพลงติดต่อกันเนื่องจากว่าอีก2เพลงต่อไปนี้พิมพ์ชื่อเพลงอย่างเดียวก็ใช้เวลาเกือบจะครบเพลงที่เปิดไปทั้ง3เพลงเลยกับเพลงที่คุณเจ้าคุณขอมานะครับแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครของเขียนไข่และวานิชแล้วก็ผมจะเปิดอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงของดวงดาวเดียวดายที่กำลังจะได้นำเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาจุดพักของนักเดินทาง78ปีในงานคาราวานกับคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายที่กำลังจะออกอากาศในช่วงเสาร์ต่อไปนะฮะก็กำลังจะบันทึกนะครับบันทึกพิธีกรนะครับผมต้องมีพิธีกรเข้ารายการเพราะว่าท่านรองชวริตท่านรองชวัตบุญชวริตเนี่ยนะครับท่านรองบิ๊กที่จากไปเนี่ยเราได้ให้คำแนะนำแล้วน่าจะเป็นรูปแบบที่จะมีการพูดถึงบทเพลงบ้างหรือว่าการเข้ารายการที่จะเป็นรูปแบบรายการแบบดนตรีบ้างทางทีวีก็เลยเกิดกำเนิดขึ้นมากับออนทีวีซึ่งนำเทปทนดนตรีไลฟ์ทุกๆครั้งที่เราได้แสดงให้คนได้ชมกันเดือนละครั้งเมื่อ3ปีที่ผ่านมานั้นมาตัดต่อออกอากาศกันโดยทีมผลิตรายการของทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มก็อย่าลืมติดตามกันได้เพลงต่างๆที่คุณขอมาในคลิปวันนี้ก็ทยอยมันจะแบบเย็นๆซึ้งๆเหมาะกับบรรยากาศที่จะได้พักผ่อนนอนหลับจริงๆเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นี่ก็ไม่ได้เหมาะที่จะออกมาเดินเพ่นพ่านมันเฉอะแฉะแล้วก็เส้นทางของการเดินทางของผู้คนที่ขับรถขับราอยู่ในขณะนี้ก็ดูเส้นทางให้ดีๆเพราะว่าไฟบางทีเขาก็ปิดเปิดๆแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยได้เปิดปิดไปหมดเพราะตอนนี้เขาลดค่าไฟของทางสาธารณะไม่ไปบวกเพิ่มผู้ใช้ไฟบ้านก็เลยปิดดึบๆดึกๆ มืดๆมองไม่ค่อยเห็นทางกันนะฮะว่ายังไงก็เปิดบ้างก็ได้นะครับผมไม่ได้เสียเงินให้ก็ปิดทำไมถึงมืดตื่นนะครับแล้วก็ค่าไฟอะไรก็ลดลงเยอะๆด้วยนะฮะชาวบ้านก็ลำแย่กันนะฮะก็ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นน้ำมันค่าไฟลดให้ชาวบ้านก็เยอะๆบ้างนะครับเป็นไปได้แค่ไหนก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าก็ลำบากกันอยู่ในทุกๆเดือนกว่าจะหากันได้กันมาหล่อเลี้ยงปากท้องชีวิตครอบครัวกันแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะครับและใครบางคนหายไปในฤดูฝนและไม่ได้ตามมาในฤดูหนาวชื่อเพลงอย่างกันงานเขียนวรรณกรรมดวงดาวเดียวดายครับ

ชื่อเพลงก็จำไม่ได้แน่แล้วก็ไม่ได้ติดตามกันบ่อยๆว่าใครบางคนหายไปในฤดูฝนและไม่ได้ตามมาในฤดูหนาวจากดวงดาวเดียวได้ก็ให้ไว้สำหรับบรรยากาศที่ฝนฟ้ากระหน่ำลงมาหลายๆวันติดๆกันยุงเยอะนะฮะนี่ขนาดในบ้านยังมันเพิ่งเข้ามาได้ยังไงก็เป็นเรื่องที่แบบอยู่กับมันไปได้ตลอดสำหรับเวลาที่ออกไปเก็บกวาดบ้านในช่วงค่ำๆเนี่ยก็จะต้องรีบนะฮะยิ่งตอนช่วงที่ฝนตกเนี่ยแน่นอนว่ายุงมันเยอะนะฮะเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยจะมีพวกต้นไม้ใบหญ้าแล้วพวกหญ้านี่ยังไม่ได้ตัดฉันก็ยาวเร็วเหลือเกินนะครับเพลงต่างๆที่ติดได้ค้างๆไว้ดูที่ขอมานะครับกำลังอยู่ก็ดูว่าเอ๊ะผมเปิดเพลงที่เคยขอไว้เพลงนี้แล้วหรือยังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเปิดให้ก็แล้วกันแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ที่โทรมาทาง0816346452ที่ถามถึงเพลงของเนเน่นะฮะเพลงของพี่แอดนี่นะครับที่พูดถึงเนเน่เนี่ยเปิดไปได้ยังเมื่อวันที่โทรมาผมเปิดไปแล้วตั้งต้นชั่วโมงนะครับนี่นี่นายแนกมากเนี่ยเปิดไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงละเดี๋ยวจะให้ฟังที่นี่นี่เล่นกีตาร์แบบฝีมืออีกสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวคอยช่วงชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะครับก็มีเพลงเดี๋ยวนะฮะคืนสู่ไร่คืนสู่รักนี่รู้สึกจะน่าจะยังมีอยู่จะดูก่อนนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเพลงนี้ที่เคยขอไว้เนี่ยเปิดไปหรือยังครับคุณประกอบโอกินพอดีผมไปเช็คในไลน์เขาใส่ไว้ให้แล้วเนี่ยนะครับก็เลยมอบให้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2ก็แล้วกันนะครับสำนักงานของพิทักษ์เสริมราชแต่งเลยครับ

5ธันวาคมปลายปีนี้ก็ไปพบกันได้นะครับคืนสู่ได้คืนสู่รักกับ16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าแผ่นดินนี้มีตำนานก็ทุกครั้งพวกเราก็ได้สร้างตำนานกันไว้เช่นเดียวกันเมื่อสักครู่หลังใหม่ได้คุยกันกับเพื่อนร่วมรุ่นที่จะเกษียณอายุราชการด้วยกันก็คือคุณคงศักดิ์สายวงประชาสัมพันธ์อันนี้ที่ไหนสิงห์บุรีใช่ไหมครับแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันกับทนดนตรีมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องของด้านของด้านเทคนิคแล้วบอกว่าเกษียณแล้วเราจะได้ทำอะไรร่วมกันอีกก็มีสิ่งที่แน่นอนนะครับเราจะต้องทำด้วยกันอีกหลายต้นหลายเรื่องราวด้วยกันครับในยุคที่ AI กำลังจะมาเราจะเดินทางกันไปอย่างไรที่ AI ไม่มีเหมือนที่พวกเรามีนั่นคือความรักปิดท้ายด้วยเดียงสานะครับของปู่พงศ์สิทธิ์ที่เคยติดค้างไว้เดี๋ยวกลับมาด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตกันต่อในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเสียหายและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนใช้บริการดิจิทัล
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่าปัจจุบันกลุ่มนักเรียนและนักศึกษามีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์เพิ่มขึ้นทั้งการหลอกลวงเรื่องทุนการศึกษาและการเช่าหอพักกระทรวงดีอีจึงเร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการส่งต่อข้อมูลเตือนภัยเชิงลึกโดยร่วมมือกับกรมการปกครองผ่านกลไกการประชุมระดับอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อกระจายข้อมูลและสื่อเตือนภัยจากตำรวจไซเบอร์ไปยัง 77,000 หมู่บ้านทั่วประเทศทุกเดือนรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการสร้างการตระหนักรู้ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดทางนี้ยังได้ติดตามมาตรการเก็บข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ในการทำธุรกรรมทางการเงินการขับเคลื่อนศูนย์ปรับตามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศการกำหนดหลักเกณฑ์ประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าซึ่งเป็นวาระสำคัญในการปรับปรามกระบวนการใช้บริษัทนอมินีเป็นเครื่องมือบังหน้าในการทำธุรกรรมและอำพรางการเคลื่อนย้ายเงินของเครือข่ายสแกมโดยเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกรมสัมภากรเพื่อตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงินนำไปสู่การลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ตั้งแต่ต้นทางนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมสั่งหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมแผนรับมือ24ชั่วโมง
7: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำณฝ่ายดูสนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดหลังเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าแล้ว 2-3 วันพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ฝ่ายปกครองสำนักงานปภ.จังหวัดสตูลโครงการชลประทานสตูลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้สั่งการให้เร่งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะโครงการชลประทานสตูลให้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งขุดขยายท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายให้ไหลลงสู่คลองชลประทานได้ดีขึ้นอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจคุณภาพน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ครั้งที่22พบสารหนูและตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ลายมือของลูกสาวแห่งชาติสโลกิต้าที่จะต้องเกิดขึ้นในเวทีอเมริกันก็อตเทเลนในรอบทิงจะได้รับชัยชนะแค่ไหนไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆคือชนะใจคนทั้งประเทศของเราแล้วก็ทั้งโลกด้วยกับเนเน่นี่คือ Why My Guitar Gentle Weep นะครับที่คุณฟังบอกอยากฟังงานของเนเน่บ้างนะฮะก็มาตอนช่วงต้นรายการก็เมื่อช่วงชั่วโมงแรกได้นำเสนองานเพลงของพี่แอดไปแล้วนะครับที่เขียนถึงเนเน่หน่ายแน่มากนะฮะก็มาถึงงานที่เป็นงานที่อยู่ในงานที่เนเน่ได้ไปแสดงบ้างหรือว่าเล่นดนตรีเปิดหมวกบ้างหรือว่ากับวงโอโซนบ้างก็นำหรือว่าที่เขาทำเป็นคลิปของตัวเองบ้างนะครับเดินทางกันในช่วงสุดท้ายนะครับของดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงเมื่อสักครู่คุณแซมคงศักดิ์บอกตอนนี้ไปเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดตากแล้วแม่ไม่รู้อย่างนั้นจะได้ขึ้นไปจากจะเดินทางไปที่อุ้มผางครับกำลังมีโครงการที่จะต้องเดินทางไปที่อุ้มผางกับบ้านครูสันนะฮะลูกสาวครูสันก็เชิญไว้จะคงนั้นจะเป็นช่วงธันวาแต่ว่าก่อนนี้เนี่ยหน้านี้ก็ต้องเดินทางไปคุยกันก่อนไม่รู้จะได้ขอเปลี่ยนเวลามาไปกันซะเลยในช่วงเวลาที่เราเป็นมีเพื่อนเป็นประชาสัมพันธ์นี่นะฮะเราจะไปทำอะไรแปลกๆมันๆกันที่นั่นบ้างนะครับครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีนะครับจากงานของ Butterfly นะครับแต่ว่าในภาพยนตร์นั้นเป็นทางคุณนุ่ยอำพลลำพูนร้องไว้นะครับเพลงประกอบหนังเรื่องไหวระเริงดนตรีในดวงใจและห้องของฉันที่คุณผู้ฟังขอเพลงของอัศนีวสันต์มาแต่เลือกงานเพลงที่เป็นอัลบั้มของพี่โตวสันต์กับอีซึ่งห้องของฉันนะ

นนี้ต้องเพิ่มเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้าเข้าไปอีกด้วยก็จะช่วยทำให้มลพิษมลภาวะนั้นลดลงได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ที่ผ่านมานะฮะใช้พลังงานกันแล้วก็เรื่องของไอเสียรถจนต่างๆครับก็เป็นปัญหาแล้วก็ทำให้เรื่องของอากาศนะครับมันเป็นพิษแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปก็เดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีของพิญญ์รุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดนะครับในไลน์ก็เงียบมัง0816346452ก็เงียบอากาศดีใส่นอนหลับหมดก็ดีนะครับก็ฟังอย่างเดียวก็เพลินๆกันไปเพราะว่าในไลน์ตอนนี้ก็ดูได้เลยว่าพอใจแล้วสำหรับเพลงที่เปิดให้เชียงใหม่ฝนปล่อยหมอกลอยกระทบต้นไม้งามขนาดครับอายคุณเจ้าคุณบนดอยอากาศเย็นสบายครับนั่นแหละก็โชคดีมีความสุขกับอากาศที่ดีมีออกซิเจนหายใจไม่เป็นมลพิษนะฮะแต่ถ้ามีเรื่องหมอกควันข้ามแดนก็แน่นอนนะครับเป็นเรื่องของอากาศที่มีมลพิษแล้วก็หายใจไม่ออกหายใจไม่เข้านะครับแล้วอีกหลายเพลงครับที่ยังค่อยๆทยอยมอบให้นะฮะยังบลับครับอ้ายอ๋อยังบลับครับอ้ายครับเป็นยังไงบ้างเชียงใหม่นี่เดี๋ยวจะเกษียณแล้วก็เดินทางพูดถึงรถกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าหลังเกษียณเนี่ยเราไม่ได้ใช้รถเลยคืออาจต้องใช้อะนะยังขับรถแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้แบบเดินทางตะบี้ตะบันทุกวันตื่นตีสามตีสี่ครึ่งออกจากบ้านครับก็จะกลับมาก็สี่ห้าทุ่มเมื่อสักก่อนจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีก็ไม่ได้กลับเพราะว่าต้องค้างสถานีบ้างอันนี้คือการทำงานเพราะว่าเกือบ24ชั่วโมงก็ต้องอยู่กับสถานีมาตลอดใน30กว่าปีนี่นะครับตอนนี้พอเดี๋ยวพอช่วงนี้ก็คือลาพักผ่อนบ้างหรือว่ากลับได้เร็วบ้างนะครับก็คือกลับมา2ทุ่มเพราะว่าสภาพเรื่องก็คือถ้ารถติดนะฮะก็หลายชั่วโมงอยู่จากวิภาวดีมาถึงบ้านเพราะว่าจะต้องกลับมาดูเจ้า4ขาของผม4ตัวแต่ก่อนไม่มีเขาตอนนี้พอมีเขาเนี่ยต้องรีบกลับมาเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เช็ดเช็ดฉี่หาข้าวว่าเขากินแล้วหมดไปแล้วเนี่ยเขารอเราอยู่เนี่ยก็จะหิวไปขนมอะไรต่างๆแล้วก็กลับมานี่เราเหมือนศูนย์รวมในของเขาเลยนะฮะทั้งเห่าเรียกทั้งดีใจทั้งวิ่งมารอรับเสียงรถเนี่ยจำได้เลยนะครับว่าถ้ารถกำลังจะเข้ามาในหน้าบ้านเนี่ยไม่ถึงหน้าบ้านเลยนะครับเขาสามารถที่จะรู้เลยร้องเห่านะครับว่ากลับมาแล้วเวลาที่เขารอเราเนี่ยก็ทำให้เราต้องรีบกลับมาบ้านนะครับเพื่อจะได้มาหาเจ้าสี่ขาสี่ตัวนี้นะครับกลับเดินทางกันกับเพลงของแฮมเมอร์นะฮะ50ปีเจ้าขุนคอนที่จะไปทุบกันในวันที่5ไม่ใช่วันที่22พฤษภาคมนั่นนะครับปีหน้านะครับแต่ว่าเขาจะเตรียมเปิดจองบัตรกันเร็วๆนี้

ีเสียงกระดิ่งจักรยานทิ้งท้ายอีกด้วยเรื่องของอาจารย์ยงยุทธดำขวานนะครับจักรยานร้องเพลงนี้เวลามีเครื่องประกอบของเครื่องดนตรีเนี่ยจะรู้เลยว่าเพลงนี้ก็สื่อความหมายอย่างเรื่องของเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องของที่สื่อเกี่ยวกับการเดินทางอะไรนี่นะครับเขาก็จะเอาสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันมาประกอบกันอย่างเช่นเครื่องดนตรีบางอย่างที่เราเคยใช้กันตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะที่เครื่องเป่าเมลโลดี้การ์ดเอามาเป่านะครับแล้วก็เสียงกระดิ่งจักรยานไปบ้านแม่ยายของคุณเมฆก็เขาเตรียมอาหารญาติเขาเป็นคนทำกับข้าวเลี้ยงเด็กโรงเรียนเพราะว่าคุณครูมารวมตัวกันมาร่วมกันจ้างนะครับให้คุณพี่ที่เป็นญาติของพ่อตาแม่ยายของคุณเมฆขันแก้วที่เราไปที่อุบลอยู่ที่ตระการพืชผลกลางคืนที่เสร็จงานสวดพระพิธรรมท่านรองบิ๊กแล้วผมก็ไปพักที่ด้านก็เตรียมกับข้าวลาบปลาปลานึ่งปลาย่างสองสารพัดก็ต้มข่าต้มไก่อะไรมาให้ลาบนะครับก็ได้กินกันอย่างอุดมสมบูรณ์ถามบอกว่าทำไมซื้อมาเยอะเขาบอกว่าเขาออกไปจ่ายตลาดถึงเขาทำครัวทุกวันเพราะว่าต้องเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กที่ไหนครับเลี้ยงเด็กที่โรงเรียนเพราะว่าครูมาช่วยกันคือครูมาจ้างให้ช่วยทำอาหารเลี้ยงเด็กๆก็บอกว่าแล้วทำยังไงบ้างเยอะไหมครับเพราะว่าซื้อของตลาดไว้เยอะเพราะว่าต้องให้เด็กเพียงพอกับการรับประทานในหนึ่งมื้อถามว่างบได้งบละ22บาทต้องทำให้ครบ5หมู่ทำให้ครบตามจำนวนด้วยแล้วก็ขอให้เด็กๆได้กินให้อิ่มแต่งบประมาณมันไม่สามารถที่จะซื้อของมาให้เด็กได้กินอิ่มได้ที่เหลือก็ช่วยกันให้ครอบครัวก็แบ่งปันหาอะไรเพิ่มเติมที่จะให้เด็กได้กินให้อิ่มจากงบประมาณที่ให้มาแค่หัวละ20กว่าบาทให้ครบทุกอย่างในหนึ่งมือนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เห็นว่าบ้านเมืองเรามันมีแต่เรื่องงบประมาณไม่พอการที่จะทำให้เด็กๆของเราได้มีอาหารกินอิ่มท้องกันไปเพลงเรือจากพี่บ๊อบฤทธิพร

าเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

ในลายก็บอกโยกหัวเบาๆดีกีตาร์ชิวๆครับอ้ายยังไม่หลับไม่นอนเหมือนกันนะครับมีเพลงที่ขอมาทาง0816346452เธอปันใจป้าต่อยแล้วก็สนอนกลับบ้านเวลาน่าจะไม่พอสละพอดีผมเตรียมเพลงดอกไม้ในที่หลับตาได้ครับงั้นลองดูว่าในเวลาที่เหลือนะครับก็เป็นช่วงที่ล้ำลากันในช่วงท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิโยชน์รุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงนะครับขอบคุณทีมงานขอบคุณสปท.ทุกประเทศที่ติดตามทนดนตรีกันนะครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางที่วันนี้ลาไปก่อนครับลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ถ้าตายไปแล้วมันจะได้เป็นการจบปัญหาหรืออย่างน้อยมันก็ไม่ต้องมาเผชิญเจอเรื่องนี้ไม่หนีก็ให้มันจบซะจบนี่บางทีได้เงินด้วยได้เงินมานี่จะให้เรื่องจบได้ความที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปหรือเข้าใจไม่หมดนี่ทำให้ปัญหาสมการมันไม่สมดุลไม่ว่าเราจะคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเองหรือว่าเรารู้จักเพื่อนที่เพื่อนฉันเนี่ยเคยโทรมาปรึกษาว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยเราจะให้คำแนะนำหรือเราควรจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ประการแรกก่อนท่านผู้ฟังตายเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่าเหตุปัจจัยของความตายเนี่ยมีมากยังไงท่านว่าไว้คนตายเนี่ยทุกวันนะท่านผู้ฟังชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหลายคนก็ตายยังไงกันบ้างไปดูอุบัติเหตุนี่อันดับหนึ่งเลยโรคภัยไข้เจ็บนี่ถ้ารวมกันนี่มากกว่าด้วยซ้ำหรือแม้แต่ว่าเอางูกัดแมลงป่องต่อยหรือสัตว์มีพิษทำร้ายนี่ก็ได้เดินพลัดตกหกล้มหัวฟาดพื้นหรือแม้แต่ว่าอาหารที่กินเข้าไปมันเกิดเป็นพิษไม่ย่อยระบบในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้ว่าถูกสัตว์ร้ายทำร้ายนี่ลงไปว่ายน้ำฉลามกัดตายโรงพยาบาลก็มีเข้าป่าทั้งเสือสิงเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวสัตว์ร้ายพวกนี้ทำร้ายเราก็ได้หรือแม้แต่พวกโจรเอาเราอยู่บ้านเฉยๆโจรมาปล้นฆ่าเอาเราก็ตายได้มนุษย์นี่ก็ทำร้ายกันได้มนุษย์มีสัตว์ก็ทำร้ายได้หรือแม้แต่อมนุษย์อย่างอื่นๆที่เป็นเหมือนกับอสุรกายเป็นผีเป็นเทวดาพวกนี้ทำร้ายเราก็ตายได้ความตายเหตุปัจจัยเนี่ยมีมากอยู่แล้วตัวฟังมีมากอยู่แล้วแต่นี้สำหรับคนที่คิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็มักจะเลือกวิธีที่แบบว่าปุ๊บปั๊บเลยเพราะว่าถ้าจะให้มันมีเวลาคิดเนี่ยมันจะต้องอาจจะเปลี่ยนใจมีความคิดไปในหลายอย่างไม่อยากจะทุกข์มากอยากจะตายแบบทันทีเลยอาจจะมาคิดว่าโดดตึกให้ตายอุ้ยแต่กว่าร่างกายจะร่อนลงมาจนถึงพื้นเนี่ยมันยังมีเวลาอีกหลายวินาทีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดแล้วมันจะยังไงล่ะมันกลับไม่ได้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ดีไม่เหมาะสมสำหรับบางคนจะมีความคิดว่าแบบนี้เขาก็จะใช้มุกทำฝังแบบว่ากรีดข้อมือกรีดหลอดเลือดให้มันเลือดไหลออกจนตายบ้างอันนั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆทำฝังเพราะว่าจะตายมันก็ต้องสลบไปก่อนน่ะหรือกินยาตายบางทีก็ไม่ตายเขาส่งโรงพยาบาลแต่ก็อ้วกมาเฉยหลายๆเคสทำฝังในโรงพยาบาลบ้างตามศูนย์สุขภาพจิตบ้างอะไรต่างๆนี่ที่มีกรณีที่แบบพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายโอ้ยแล้วทำไมไอ้พวกที่ไม่อยากตายทำไมมันถึงตายกันง่ายนะดีฉันอยากจะตายทำไมไม่ได้ตายง่ายๆบางคนก็ถึงกระนั้นว่าไปขับรถเพื่อที่จะให้เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุยุ้ยแล้วมันไม่ตายเนี่ยมันเจ็บฟรีคือที่พูดมาเนี่ยนะทุกฟังก็ที่จะบอกถึงประเด็นว่าความตายนี่มันไม่ยากคุณฟังเกิดมีขึ้นอยู่เป็นธรรมดาของเขาอยู่แล้วต่อให้เราไม่อยากจะตายยังไงเราก็ต้องได้ตายอยู่ดีต่อให้เราอยากจะตายบางทีถ้ามันยังไม่ถึงเวลาพยายามยังไงมันยังไม่ตายนี่ข้อหนึ่งก่อนต้องทำความเข้าใจในข้อนี้ว่าตายนี่ไม่ใช่เรื่องยากที่พูดนี้นะต้องออกตัวไปก่อนคุณฟังสำหรับประสงค์นี่เขาบอกว่าชักชวนเพื่ออันตายหรือชี้คุณของความตายโดยหลายนัยยะแล้วเกิดคนที่เขาฟังเขาได้ข้อมูลเขาไปฆ่าตัวตายด้วยเหตุปัจจัยที่ภิกษุบอกไปอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วคนนั้นเขาเกิดตายไปจริงๆเนี่ยภิกษุรูปนั้นนี่มีความผิดข้อหาปาราชิกเลยนะเพราะว่าเป็นต้นเหตุให้คนนึงเขาไปตายเพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าชักชวนเพื่ออันตายไม่ใช่ชักชวนเพื่อให้เห็นประโยชน์ของความตาย

แต่ให้รู้ถึงว่าธรรมชาติของความตายนี่มันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแน่นอนแล้วที่ถ้าคุณเกิดมานี่มันไม่ได้เรื่องยากมันเป็นเรื่องที่มีแน่นอนวิธีการมันก็หลายวิธีนี่คือในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองนี่ต่างหากคุณผู้ฟังดีว่าเอาในเมื่อเรื่องตายมันไม่ยากเรื่องตายมันมีแน่นอนคำถามก็คือว่าแล้วตอนที่อยู่เนี่ยจะอยู่ยังไงเพราะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตายเพราะมันไม่ยากอย่างที่ว่ามันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนถึงวันนั้นเราค่อยดีลกับมันก็ได้แต่ว่าเอาตอนเนี้ยที่ว่าชีวิตเราจะเป็นอยู่ต่อไปนี่เราจะเป็นอยู่อย่างไรในข้อแรกก่อนทุกฝั่งคือคนที่มีความคิดว่าจะตายจะตายเนี่ยนะเออบอกอยากได้จะตายต้องไปให้ได้ไม่ไปจะตายอยากกินจะตายต้องกินก่อนตายรักคนนี้จะตายถ้าเผื่อว่าไม่ได้รักกับเขาฉันจะต้องตายไม่ได้สิ่งนี้ไม่ได้กินอันนี้ไม่ได้ไปที่นี่จะตายจะตายก็คือเอาความตายนี่แหละมาเป็นตัวที่จะบอกว่า อยากได้มากนี่แหละคือปัญหาท่านผู้ฟังเรารักเราพอใจเราอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนถึงขั้นที่เรียกว่าจะตายให้ได้เลยถึงจะต้องได้มันมานี่นะแล้วเกิดคุณไม่ได้มันมานี่แหละทำให้เราจะต้องตายปัญหามันไม่ใช่ความตายนะฟังให้ดีนะเอาใหม่ถ้าเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากรักพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากมากจนถึงเรียกว่าจะตายให้ได้ทำไมได้มันมาต้องได้มันมาถึงจะไม่ตายประเด็นคือพอคุณไม่ได้มันมานี่แหละมันก็เลยอยากจะตายความตายไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดว่าคุณจะได้มันหรือไม่ได้มันนะแล้วฟังให้เข้าใจและทำความลิงก์เชื่อมเนี่ยให้ถูกต้องดูเอาประเด็นความตายที่ฉันคิดว่าฉันจะตายตายเนี่ยมันเกิดขึ้นความอยากที่ว่าฉันอยากในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมากก็อยากมากแล้วเกิดได้มันก็ไม่ตายใช่ไหมไอ้ความคิดที่ว่าจะตายมันก็ไม่เกิดมาแต่พอไม่ได้เราสร้างเงื่อนไขขึ้นในตัวของเราเองแล้วไงว่าโอ้ยถ้าไม่ได้จะตายก็คือความอยากนี่แหละทำให้เราคิดว่าเราจะต้องตายทำให้เราคิดว่าเราจะต้องจบชีวิตทำให้เราคิดว่าเราจะต้องอย่าเป็นอยู่มันเลยแต่บอกว่าเราไม่ได้สิ่งนั้นมาซึ่งสิ่งนั้นมาก็มีทุกอย่างนะฟังความรักเนี่ยอันดับหนึ่งเลยอกหักรักคุดเพราะฉันรักคนนี้จะตายแต่พอฉันไม่ได้อยู่กับเขาเป็นฉันก็ตายซะดีกว่าหรือเรื่องการงานเรื่องหนี้สินเรื่องคนในครอบครัวเนี่ยคนรักกันพ่อก็รักลูกพ่อแม่เนี่ยรักลูกอยู่แล้วลูกนี่ก็รักพ่อแม่อยู่แล้วแต่ทำไมบอกว่าด่ากันแบบเนี้ยโอ้โหพูดแค่ว่าสอบไม่ได้พูดใส่กันโอ้นี่ก็แปลว่ารักกันนะเนี่ยแบบว่าดีต่อกันนะเนี่ยแต่พูดร้ายกันเนี่ยคนเรามันคิดได้ทุกฝั่งว่าโอ้รักกันจะตายขนาดนี้แต่พอมาแสดงถึงความไม่รักกันมันก็ตายซะดีกว่าน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยถ้ายิ่งวนลูปมันก็คูณหนึ่งวนลูปอีกลูปหนึ่งก็คูณสองวนลูปอีกลูปนึงก็คูณ3ยกกำลังไปเลยวนกี่ลูปก็ยกกำลังไปเท่านั้นคูณกันเข้าไปเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเราฟังบางทีมันเป็นเรื่องหนักได้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่เล็กน้อยสำหรับฉันมันหนักมันมีปัญหามีปัญหาหนักมากเพราะว่าความอยากมันขยายไปไงทุกฝั่งความอยากที่จะต้องการได้แบบนี้ความอยากที่จะให้คนเรามีชีวิตอยู่สบายบ้างแต่มันนั้นไม่สบายคิดซ้ำไปซ้ำไปมีเรื่องหนี้สินแทรกเข้ามาอีกซ้ำไปซ้ำไปอีกเรื่องความอยากเล็กๆน้อยๆจุดน้อยๆเนี่ยซ้ำไปซ้ำไปเนี่ยมันมากถึงในระดับที่เรียกว่าจะต้องได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะตายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาได้ความอยากตัณหาทุกฝังเป็นเหตุที่ทำให้คนต้องมาเกิดมาตายนี่แหละมันยึดเอาไว้เกิดตายยังไงเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานนั่นว่า
คือความยึดถือเพราะมีอุปทานจึงมีภพคือความเป็นสภาวะที่จะต้องให้มาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นโดยความมีภพคือความเป็นสภาวะนี่แหละจึงต้องมีการเกิดพอมีการเกิดแล้วทำให้เราสามารถที่จะคิดว่าเราจะตายได้ความตายเนี่ยมันมีแค่ทุกคนแน่นอนนะต่อให้คุณไม่คิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเลยไม่เคยคิดเลยในชีวิตนี้แต่บางคนเขาตายไหมตายอยู่ดีต่อให้คนคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายวันละ100 ครั้งแต่ว่าแบบพยายามฆ่าไงก็ไม่ตายเนี่ยแต่สุดท้ายคุณตายไหมเอาก็ตายเหมือนกันนะเอาความตายนี่เกิดขึ้นมีแน่นอนกับคนที่เกิดมาแล้วนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยหมายถึงมันเป็นเรื่องที่เป็นอย่างนี้แหละตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าตายหรือไม่ตายประเด็นคือเรื่องของการฆ่าการฆ่าเนี่ยไม่ดีไม่ว่าจะฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นอย่างไรก็ตามนะถ้าบอกว่าเราฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่อนันตริยกรรมนะบางทีฆ่าคนอื่นเนี่ยอาจจะบาปมากกว่าด้วยซ้ำถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดพวกนี้เป็นอนันตริยกรรมถูกไหมฆ่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบาปกว่าฆ่าสัตว์เอ้าแค่สุนัขอย่างเงี้ยบางทีบางคนฆ่าด้วยความแบบอาฆาตมันมากโกรธมันมากความแค้นมากการฆ่าแบบนั้นเนี่ยบาปกว่าด้วยซ้ำประเด็นคือเรื่องของการฆ่าที่ว่าถ้าฆ่าตัวเองหรือฆ่าคนอื่นก็ตามความตายเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาการฆ่านั้นยังเป็นบาปด้วยความตายไม่ใช่การแก้ปัญหาทำไมเพราะงั้นทุกคนที่เขาตายไปเขาก็ปัญหามันก็หมดดิต่อให้คุณที่ว่าไม่ได้พยายามจะฆ่าตัวตายก็ตายเองตามธรรมชาติคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายก็ธรรมดาใช่ป่ะแต่พอเขาตายไปแล้วทำไมทุกวันนี้โลกนี้มันยังมีปัญหาอยู่เพราะความตายมันไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาบังเอาใจเนาะตายแล้วมันไม่ได้จะจบแต่ว่าไม่ใช่ว่าตายแล้วมันจะแก้ปัญหาไม่ได้คือบางทีความตายก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับว่าบางทีเราเป็นหนี้อย่างเงี้ยคุณก็ไปยืมเงินคนอื่นมาจ่ายหนี้คนนี้เราก็ไปยืมเงินคนนู้นมาจ่ายหนี้คนที่เรายืมมานั่นน่ะยืมมาต่อยืมมาต่อมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกนั่นคือคุณต้องทำไงหารายได้มันเพิ่มขึ้นมาเหมือนแก้ความตายเนี่ยมันแก้ได้อยู่เฉพาะหน้าตอนนั้นที่ว่าเราจะหมดจากความทุกข์ตรงนี้แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะเราต้องไปเจอความทุกข์อื่นอีกคือมันก็จะคิดว่าตายแล้วจบสำหรับฉันคนอื่นฉันก็ไม่ว่าอะไรก็เรื่องของเขาไปแต่อย่างน้อยความทุกข์ในจิตใจของฉันมันจะจบประเด็นที่สองนี้ต้องเข้าใจให้ถูกว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมความตายเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวแก้ปัญหาเพราะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความตายอย่างที่ว่าตายเป็นเรื่องธรรมดาหรือจะเป็นตัวที่จะดับทุกข์ได้เพราะถึงแม้ต่อให้คุณตายใช่ป่ะแล้วถ้ายังมีตัณหาอยู่ยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยมันไปเกิดใหม่ได้พอไปเกิดใหม่อีกต้องได้มีปัญหาอีกนะก็ต้องตายอีกก็ต้องเจอสิ่งที่เป็นทุกข์อีกแล้วความทุกข์ที่เจอใหม่เนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนคือเราคิดว่าเราจะจบปัญหาด้วยความตายแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้อีกไม่ต้องมาเจอคนนี้อีกก็จะตามฉันไปทวงหนี้ถึงโลกหน้าได้ยังไงไม่ต้องมาตามทวงกันอีกไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้อีกอันนี้เข้าใจผิดแล้วเพราะว่าตายแล้วต่อไปจะต้องได้เกิดเพราะแต่ว่าศาสนาฉันไม่ได้ว่าจะมาคิดเรื่องไม่เกิดหรือคิดเรื่องเกิดคือตายแล้วก็จบไปก็นั่นคือความเข้าใจผิดคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือในที่นี้ไม่ได้ต้องการจะมาพิสูจน์ว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีอะไรในเอพิโซดนี้นะเพราะว่าไม่ใช่จุดประสงค์แต่ต้องการให้เข้าใจหลักการหนึ่งว่าทำไมบางทีเรานอนแล้วฝันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยฝันดีก็ตามตื่นมาโอ้อารมณ์ดีเรานอนไปถ้าฝันร้ายโอ้ฝันว่าเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีเลยตื่นมาบางทีใจสั่นเลยแต่ในที่ความฝันเนี่ยมันจบไปแล้วมันผ่านมาแล้วเรื่องที่คุยกันเมื่อวานนี้กับคนนั้นผ่านมาแล้วบางทีมันมีความ
รู้สึกต่อเนื่องตามกันมาถึงวันนี้นี่นะมันส่งต่อพลังงานกันได้ไอ้จิตใจของเราที่มีอารมณ์เป็นยังไงตอนก่อนที่จะตายเนี่ยแล้วอารมณ์นั้นไปไหนมันไม่ได้จบไงท่านผู้ฟังมันก็จะส่งต่อไปอีกส่งต่อไปอีกให้ได้สภาวะที่เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกความคิดนึกเจตนาแบบนั้นๆไปแต่ผมว่าความคิดนึกเป็นไปในทางที่ไม่ดีเป็นอกุศลเช่นเศร้าใจเหลือเกินโกรธเหลือเกินน้อยใจเหลือเกินอะไรที่มันเหลือเกินแล้วมันเกินเนี่ยมันไม่ดีอย่างนั้นนะเราคิดว่าเราจะหมดจบความทุกข์จากโลกนี้มันหนีเสืออยู่แต่ก็ไปปะจระเข้อีกถ้าจิตใจไม่ดีไปตกนรกนี่โอ้โหมันทุกข์ยิ่งกว่าโลกมนุษย์อีกไม่ใช่ว่าจระเข้ตัวเดียวแต่เป็นจระเข้ทั้งโขลงอ่ะจระเข้ยักษ์ด้วยใหญ่เท่าช้างก็เลยเรียกโขลงความทุกข์ในนรกเนี่ยทุกฝั่งมันมากกว่ามากเราคิดว่าเราจะตายเพื่อที่จะให้เกิดการพ้นทุกข์นี่ความตายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ต่างหากไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะให้พ้นจากความทุกข์ทุกข์เนี่ยทุกฝั่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดรู้อันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้รู้ว่าอะไรรู้ว่าเหตุเกิดมันมายังไงแล้วเหตุเกิดของความตายไม่ได้อยู่ที่เราลงมือเพราะว่าเราลงมือฆ่าอย่างเงี้ยก็ตายใช่ป่ะเอาแล้วบางทีบางคนก็ไม่ได้ลงมือก็ยังตายได้หรือว่าให้เชื้อโรคลงมือหรือให้ยาลงมือหรือให้แบบอุบัติเหตุลงมือไอ้การลงมือนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แน่นอนใครๆก็ทำได้แต่ปัจจัยของความตายจริงๆนั้นคือความเกิดเพราะถ้าเกิดมาต่อให้ไม่ได้ต้องลงมือต้องได้ตายแน่ต้องมีเวลาของมันเพราะฉะนั้นความเกิดเนี่ยจึงเป็นเหตุของความตายแล้วความเกิดมาจากอะไรก็มาจากภพมาจากอะไรมาจากอุปาทานความยึดถือความยึดถือมาจากอะไรมาจากตัณหาถ้ามีตัณหามีความยึดถือมากความทุกข์เนี่ยมันมากพอมีความเกิดแล้วมันก็มีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความเข้าแค้นใจตามมาหมดในหมวดเรื่องของทุกขอริยสัจเนี่ยความเกิดเนี่ยอันดับแรกเลยเป็นความทุกข์เพราะมีภพเนี่ยท่านฟังจึงมีความทุกข์แบบนี้เราอยู่ในภพมนุษย์เนี่ยท่านฟังจึงมีความทุกข์แบบนี้แบบที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี่แหละถ้าเราเปรียบเทียบกับภพของเทวดาหรือว่าสัตว์นรกอย่างเงี้ยเนี่ยนะคือทั้งไม่ว่าจะมนุษย์สวรรค์หรือว่านรกเนี่ยต่างก็อยู่ในภพที่เราเรียกว่ากามภพเหมือนกันในภพที่เรียกว่ากามภพนี่ก็แยกย่อยไปอีกสวรรค์ก็เป็นแบบหนึ่งมีความสุขมากมีความทุกข์น้อยนรกก็เป็นแบบหนึ่งมีความทุกข์มากมีความสุขน้อยทุกข์กับสุขที่เกิดขึ้นในภพแต่ละภพเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันในสวรรค์ที่ว่าพวกเทวดาก็จะไปอยู่กันนี่อุ้ยไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าอากาศร้อนอากาศหนาวฝนตกพายุเข้าไม่มีเขาไม่มีความทุกข์ประเภทนี้เอาทำไมอ่ะก็พบเขามันเป็นอย่างนี้มันไม่มีระบบอากาศแดดร้อนยังไม่ต้องพูดถึงเลยเงานี่ก็ไม่มีเอาทำไมอ่ะคือนั่นเป็นลักษณะของสถานที่เขาเป็นแบบนี้ดูอย่างในทะเลทรายซาฮาราเนี่ยท่านฟังคิดว่ามันจะไปมีพายุฝนเข้าอ่ะมันไม่มีท่านฟังก็ไม่ต้องพูดถึงว่าฝนตกปีละครั้งหรอกบางทีหลายๆปีติดต่อกันฝนไม่ตกสักครั้งเดียวก็มีเพราะนั้นธรรมชาติของสถานที่มันเนี่ยเป็นแบบนี้มันก็จึงเป็นแบบนี้ก็ธรรมดาของสถานที่เขาเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาของสวรรค์ว่าจะไม่ได้มาต้องมาทำกับข้าวไปทำการงานตอกบัตร9โมงตอกบัตร6โมงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีบัตรเขาใช้ลูดนิ้วเอาสแกนนิ้วมือไม่เป็นอย่างนั้นตำฝังโรคภัยไข้เจ็บอะไรไม่มีตำฝังนี่คือธรรมดาของสวรรค์ก็เป็นอย่างนั้นอยากกินอะไรมันก็อิ่มทิพย์ในท้องเลยทุกอย่างก็สำเร็จด้วยบุญ
สว่างสวัยด้วยรังสีรัศมีที่ออกจากแสงของเทวดาแต่ละตนละตนไปไหนนี่ก็ไม่ต้องมาลำบากเดินทางโอ้ยต่อให้คุณขึ้น business class ขึ้น first class เครื่องบินไปเนี่ยคิดไปชั้นสบายที่สุดแล้วไม่ต้องมานั่งสายการบิน low cost เบียดเสียดยัดเยียดกันแต่ก็ต้องได้ลำบากเรื่องของการเปลี่ยนเวลาเรื่องของการนอนไม่เป็นระบบแต่ว่าเทวดานี่เขาไม่เป็นอย่างนั้นเลยเขาว้าไปเลยเขาบินไปสบายสบายของเขาไม่ต้องคิดว่าจะเดินทางไกลนั่นนี่ไม่มีสวรรค์เนี่ยเป็นโปรตีมีความสบายธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นมีความทุกข์น้อยมีความสุขมากทุกที่ว่ามากๆของเขาเนี่ยนะคือแค่ว่าบางทีเทวดาตนอื่นที่เขามีแสงสว่างมากกว่าเนี่ยผ่านมาปุ๊บเนี่ยแสงสว่างของตัวเองเนี่ยน้อยลงอุ้ยแสงสว่างฉันพร่อยไปหน่อยหนึ่งอุ้ยเสียใจมากน้อยเนื้อต่ำใจมากเครียดมากนี่บอกว่าคือที่ว่ามากๆนี่คือมันแค่นี้แหละนิดหน่อยแต่ว่ามันน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกันกับอะไรกับสัตว์นรกที่มาฟังนรกนี่เป็นภพที่ว่ามีความทุกข์มากมีความสุขน้อยนิดเดียวความทุกข์ของสัตว์นรกนี่คือถูกเผาอยู่เราไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะได้กินข้าวนะหนาวนี่ก็หนาวสุดๆร้อนนี่ก็ร้อนสุดๆนรกแบบหนาวก็มีทุกฟังน้ำแข็งนี่คุณไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะแบบติดลบ50ลบ150องศามันไปมากกว่านั้นแล้วก็เรื่องป้องกันความหนาวของสัตว์นรกก็ไม่มีบางทีบางคนไปอยู่ขั้วโลกใต้ลบ150องศาเซลเซียสคุณยังมีเครื่องป้องกันถึงพวกสัตว์นรกนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าบ้านโอ้ไม่ต้องพูดถึงว่าเสื้อผ้าด้วยซ้ำจะแบบว่ามันมีลองจอนอยู่ข้างในมีโค้ทอยู่ข้างนอกไม่มีที่ว่าร้อนเนี่ยเราไม่ได้พูดถึง 40-50 องศาท่านฟังร้อนนู่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นองศาเพราะว่าไฟนรกเนี่ยมันร้อนที่ว่าร้อนร้อนนี่ไฟมันร้อนเราอยู่ไกลจากไฟดวงอาทิตย์นู่นเรายังรู้สึกว่าร้อนห่างกันไปตั้งหลายล้านไมล์เนี่ยเราต้องบอกมันอยู่จ่อๆหน้าแล้วโดนเปลวไฟมันด้วยนี่คือสัตว์นรกนะมันร้อนกว่าเราฆ่าตัวตายทำความเข้าใจด้วยทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้ไปอยู่ในนรกประเภทนี้ความอิ่มไม่ต้องพูดถึงอาหารไม่มีหิวอยู่ตลอดเวลาน้ำไม่ต้องพูดถึงไม่มีมีแต่น้ำดองแดงกระหายอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าบอกว่าเราคิดว่าเราจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ด้วยจิตใจที่หนักหนักด้วยจิตใจที่ไม่ดีไม่ดีด้วยจิตใจที่มีโทสะบ้างราคะบ้างโมหะบ้างมากๆครอบงำอยู่เนี่ยด้วยจิตที่แบบว่าเป็นถูกกระทำฉันถูกทำร้ายฉันได้ไม่ดีคุณจะไปอยู่ในภพที่ว่าต้องถูกกระทำต้องถูกทำร้ายต้องได้ไม่ดีแล้วประเภทไหนที่มันจะเป็นอย่างนั้นก็นรกนั่นเองทุกฝั่งมันจะไปไม่ดีตอนนี้ตรงนั้นไม่ใช่ว่าความสุขของพวกสัตว์นรกเนี่ยมันไม่มีมีอยู่ทั้งฟังบางทีนายในเรบานเดินมาด้วยมุมบางมุมมันก็บังไฟให้ไฟจากทิศนี้มันเบาลงไปหน่อยหนึ่งเพราะนายในเรบานนี่ตัวใหญ่บังไฟลงหน่อยหนึ่งก็รู้สึกว่าโอ้ไฟความร้อนถูกเผาอยู่เนี่ยมันลดลงไปนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเองนั่นคือความสุขที่เขาจะมีแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองที่ว่าไฟมันจะเบาลงไปสุดท้ายก็จะถูกนายนิริบาลเนี่ยจะไปทำร้ายอีกก็ทุกต่อไปอีกความทุกข์เนี่ยมากความสุขเนี่ยน้อยนิดเดียวนี่เป็นธรรมดาของสัตว์ที่อยู่ในนรกที่ว่าความทุกข์เนี่ยจะมากความสุขเนี่ยจะน้อยในโลกมนุษย์เนี่ยก็เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ตามฟังที่ว่าก็จะเป็นแบบนี้ทุกข์มันจะพอมีกับสุขอยู่ได้บ้างเดี๋ยวมีหน้าหนาวแล้วก็มีหน้าร้อนเดี๋ยวฝนตกแล้วก็มีแล้งเดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวก็เป็นหนี้สุขบ้างทุกบ้างบางทีมันปนกันอันนี้เป็นธรรมดาของภพที่เป็นมนุษยโลกนี้คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยทุกฝั่ง
ม่ใช่ว่าไม่มีบุญนะมีบุญถ้ามีบุญน้อยนี่สิคุณไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีบุญอยู่เนี่ยต้องได้เกิดเป็นมนุษย์ดูอย่างพระพุทธเจ้าของเรามีบุญมากยังได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็คือความที่มีบุญอยู่บุญรักษาอยู่เรายังอยู่เป็นคนอยู่เรายังดีได้อยู่ทีนี้ปัญหามันคือว่าเราเห็นแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวที่เราได้รับความทุกข์อยู่เรื่องเดียวที่เราบอกว่าเจอปัญหาหนี้สินคนนั้นคนนี้การงานนั่นนี่น้อยเนื้อต่ำใจความรักบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือครึ่งหนึ่งของปัญหาที่เราเจอที่เราเห็นที่เราประสบเลยคิดว่าโอ้เราจะจากโลกนี้ไปดีกว่านี่คือแค่ครึ่งเดียวแต่ครึ่งหนึ่งของความที่เป็นมนุษย์เนี่ยทุกฝั่งมันก็มีอยู่คือความสุขที่มีในโลกมนุษย์เนี่ยก็มีทุกฝั่งไม่ได้ว่าเป็นภพที่มีความทุกข์อย่างเดียวความสุขดีๆมีเอาว่าคนที่จะทุกข์ที่สุดเลยโดยที่ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคือว่าคนนี้ไม่มีเงินนะต้องไปขอทานนะทำการงานอะไรก็ไม่ขึ้นยังเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆบ้างบางทีก็ตาบอดข้างเดียวบ้างแขนขาดบ้างหูหนวกบ้างอย่างนี้ไปขอทานคนก็อาจจะให้บ้างไม่ให้บ้างได้อะไรมากินบ้างกินลงไปมันก็รู้สึกอิ่มขึ้นมาก็รู้สึกว่าบรรเทาได้นั่นก็เป็นความสุขที่เขามีได้หรือว่าเขาไปตามแม่น้ำลำธารกวากน้ำมากินไม่ต้องพูดถึงว่าจะใช้แก้วทองคำกินน้ำล่ะเอากะลามะพร้าวนี่แหละหรือมือนี่แหละกวากกินเอากินเสร็จแล้วรู้สึกปวดปัสสาวะถ่ายเบ้าออกมก็โล่งออกมาก็ยังเป็นความสุขได้มีบ้างตอนน้อยยังไงตั้มฟังยังได้เกิดเป็นคนเนี่ยมันยังดีกว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอ้โหกายุอาจจะแบบเป็นสุนัขของดาราเขาเลี้ยงดูอย่างดีให้กินสเต็กอยู่ห้องแอร์ไปไหนก็แต่งตัวดีๆสุนัขเนี่ยแต่ว่าความคิดที่มันจะมาเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สุนัขนี่ไม่สามารถจะเข้าใจความจริงของชีวิตได้ความจริงท่านผู้ฟังบางทีมันโหดร้ายบางทีมันแบบต่อยเข้าเราที่หน้าแต่การไม่ยอมรับความจริงนี่นะมันโหดร้ายยิ่งกว่านั้นท่านฟังเพราะความจริงของโลกมนุษย์เนี่ยมันครึ่งหนึ่งสุขเนี่ยพอๆกับทุกมีไหมมีสุขก็มีไม่ใช่ว่าสุขไม่มีแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงข้อนี้นะมันต้องไปอยู่ในพวกสัตว์นรกนี่หรือสัตว์เดรัจฉานนี่มันยอมรับความจริงไม่ได้ลักษณะของสัตว์เดรัจฉานก็คือถูกกักขังอยู่ในภพของมันอย่างนั้นอยู่ตลอดเป็นเวลาหลายร้อยชาติสัตว์นรกก็ถูกกักขังเปรตอสุรกายธรรมดาพวกนี้ถูกกักขังอยู่เป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนี้กักขังแล้วมีทุกข์มากในสัตว์นรกกักขังมีทุกข์มากเป็นบางเวลาสุขบ้างนิดหน่อยก็พวกเปรตแล้วก็ยังมีรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดในกระเพาะสุรกายยังมีความสุขได้บ้างเนี่ยก็พวกสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นธรรมชาติที่แบบว่าไม่ยอมรับความจริงมันจะไปเป็นแบบนี้มันโหดร้ายยิ่งกว่าท่านผู้ฟังเป็นการจองจำที่เจ็บแสบทารุณโหดร้ายเกินกว่าที่จะจินตนาการได้หรือจะไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันโหดร้ายมากจิตใจมันจะแบบว่าเศร้ามองไปเลยจิตใจมันจะแบบว่าตกอยู่ในห้วงความคิดที่แบบบ้าๆบอๆไปเลยคิดว่าเราถูกกระทำไปเลยถึงเพราะว่าไม่ยอมรับความจริงว่ามันเป็นแบบนี้ทุกข์มันมีสุขมันมีพอเจอสิ่งที่ไม่ใช่สุขเจอสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นความจริงข้างเดียวอ่ะไม่ว่าความจริงในข้างที่ว่าจะเป็นสุขอย่างเดียวอ่ะชีวิตฉันต้องมีสุขอย่างเดียวเห็นความจริงอย่างนี้เท่านั้นหรือว่าบางคนก็เห็นแต่ว่าทุกข์นี่ฉันมีมากเท่านั้นมีมากจริงๆไม่เห็นสุขเลยอย่างนี้นะพอเห็นความจริงแค่ด้านเดียวครึ่งเดียวเนี่ยพอความจริงมันปรากฏออกมาเรายอมรับไม่ไหวเรายอมรับไม่ได้พอรับไม่ได้เนี่ยจิตใจมันตกไปอยู่ในสภาพของห้วงของพวกสัตว์พวกนั้นที่ว่าจะต้องถูกกระทำบ้างที่ว่าจะต้องเจอแต่ความทุกข์บ้างอย่างพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยภรรยาที่รักที่สุดของตัวเองตายไปเนี่ยถึงแม้ว่ากินข้าวไม่ลง
อาหารการงานอะไรมันไม่อยากกินไปเลยการงานก็ไม่อยากทำสุดท้ายก็ร่างกายเศร้าหมองสูบผอมนี่คือไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมไม่เห็นความจริงก็ตกไปอยู่ในสภาพของอสุรกายแบบบางคนไม่กินข้าวอ่ะเป็นหลายๆสัปดาห์อย่างเงี้ยบางทีกินไข่ดาวจิ้มน้ำปลาเอาทำไมมันมีน้ำออกจากตาเป็นน้ำตาลงไปในไข่ดาวแทนน้ำปลาเป็นอย่างนี้โอ้มันก็ไม่อยากกินใช่ไหมล่ะไม่อยากกินร่างกายก็เศร้าหมองสูบผอมเป็นเหมือนอสุรกายพวกอสุรกายนี่ก็จะมีศัตรูด้วยพวกสัตว์เดรัจฉานนี่ก็จะมีศัตรูด้วยพวกสัตว์นรกนี่ก็จะมีศัตรูด้วยศัตรูเขาก็จะดีใจพวกญาติมิตรพี่น้องก็จะเสียใจที่นั่นเป็นอย่างนี้เพราะว่าเห็นความจริงแค่ครึ่งเดียวว่าชีวิตฉันต้องมีสุขเท่านั้นหรือว่าเห็นความจริงแค่ครึ่งเดียวว่าชีวิตฉันได้มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเลยแต่ความจริงคือในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีสุขพอๆกับมีทุกข์นั่นแหละสุขก็มีทุกข์ก็มีอันนี้เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์นี้เป็นฐานะที่ไม่มีใครเขาจะได้ทุกฝั่งแต่นะ5อย่างที่ไม่มีใครได้พระเจ้าพิเศษที่โกศลคิดถึงนางมัลลิกามากเศร้าใจอาหารไม่กินเพราะว่าความคิดนี้วนลูปต่อไปวนลูปต่อไปเนี่ยอาจจะทำให้ถึงกับเลยเถิดไปว่าเออฉันจะได้ตายตกไปตามกันเหมือนอย่างนิยายน้ำเน่าหลายๆเรื่องที่ว่าก็เอามาจากชีวิตจริงนี่แหละพอชีวิตจริงได้เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจคิดวนลูปไปวนลูปไปหนักเข้าหนักเข้าก็คิดไปถึงว่าจะฆ่าตัวตายหรือแม้แต่แม่จากลูกครับดูอย่างนางปัตจราสามีที่รักก็ตายลูกรักก็ตายสองคนยังพ่อแม่พี่ชายตายกันหมดนี่จนเพี้ยนไปเลยเพี้ยนไปถ้าคิดวนลูปมากต่อไปอาจจะเลยเถิดไปถึงกับจะฆ่าตัวตายนี่คือเพราะว่าไม่ได้ยอมรับความจริงในความที่ว่าโลกนี้ก็เป็นธรรมดาสุขก็มีทุกข์ก็มีหรือแม้แต่ภิกษุที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายก็เหมือนกันพระมักกะลิคิดว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่รักเราแล้วอยากจะเห็นอยากจะมองพระพุทธเจ้าแต่พอท่านว่าจะมาดูอะไรด้วยกายเน่านี่เราคิดว่าจะฆ่าตัวตายซะดีกว่าหรือบางทีชีวิตของเราเนี่ยพยายามจะทำให้มันสำเร็จสำเร็จแล้วมันก็ล้มเหลวอีกสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวอีกพยายามใหม่สำเร็จแล้วก็ล้มเหลวอีกอย่างนี้ฉันตายดีกว่าเพราะมันไม่มีความสำเร็จมีแต่ความล้มเหลวเห็นแต่ด้านเดียวคือความล้มเหลวอย่างพระโคติกะพยายามทำสมาธิจนสำเร็จแล้วได้สมาธิเป็นฌานจิตใจนุ่มนวลแต่ด้วยเหตุปัจจัยเรื่องสุขภาพร่างกายทำให้สมาธิของท่านก็เสื่อมไปทุกรอบทุกรอบเป็นอย่างนี้อยู่6-7รอบจนท้อเลยจนหมดกำลังใจแล้วยิ่งถึงขนาดว่าเป็นซึมเศร้าไปเลยด้วยซ้ำล่ะเพราะว่าถ้าความคิดวนลูปไปแบบเนี้ยก็มีความคิดว่าฉันจะจบชีวิตดีกว่าเนื่องจากว่าถ้ามาจบชีวิตตอนที่ไม่ได้สมาธิซึมเศร้านี้ไม่ดีแน่มาจบชีวิตตอนที่ได้สมาธินี้จะดีกว่าถึงขนาดเอามีดมาปาดคอแล้วนะทุกฝั่งเลือดไหลออกพลึกพลึกออกเนี่ยเอ้าเรายังไม่ได้สมาธิเกิดตกใจกลัวขึ้นมาอุ้ยตกใจขึ้นมานี่ไปไม่ดีแน่ด้วยซีวินาทีนั้นทุกฝั่งเห็นความจริงได้มาโอ้จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตร่างกายของเรามันเป็นของที่เป็นทุกข์นะสุขก็มีอยู่แต่ทุกข์ก็มีพอๆกันเห็นความจริงในกายนี้ได้เห็นความจริงในชีวิตนี้ได้ท่านก็พ้นทุกข์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังแต่การตายนั้นลักษณะการฆ่าตัวตายนี่ไม่ใช่ว่าจะไปไม่ดีกันทุกคนมันอยู่ที่ว่าจิตสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะตายเนี่ยตั้งจิตไว้ได้ดีไหมเราไม่ต้องไปรอจนถึงตอนจิตสุดท้ายนั่นฟังเรารอตอนนี้เลยให้เราได้เห็นความจริงนะว่าเออชีวิตจริงๆมันเป็นอย่างนี้ล่ะแต่เราคิดว่าฉันมีแต่ความสุขอย่างเดียวในชีวิตนี่คุณระวังเราควรที่จะเห็นด้านที่ว่าเออมันมีทุกข์ยังไงด้วยมีปัญหายังไงด้วยชีวิตนี่มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีปัญหามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นทุก
ทุกมันมีอยู่ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจพอถึงเวลาเราอาจจะทุกข์มากๆหรือคนที่คิดว่าเออฉันมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวในชีวิตฉันเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้จะมีสุขเลยแขนขามีไหมมือยังมีไหมร่างกายเรายังมีอยู่นี่นะมันยังดีกว่าคนที่เขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บแขนขาไม่มีคนแขนขาไม่มีบางทียังมีกำลังใจสูงกว่าคนที่มีแขนมีขามีตามีอวัยวะครบด้วยซ้ำคนพิการเนี่ยบางทีมีกำลังใจสูงกว่าคนที่ไม่พิการด้วยซ้ำพิการทางกายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ดูพิการทางกายแขนขาไม่มีเขายังเอาแขนกลขากลมาต่อเติมได้เป็นเกี่ยวกับไบโอนิกเกี่ยวกับร่างกายพิการทางใจก็เหมือนกันตามฝังว่าถ้าจุดไหนเราบกพร่องไปเราไม่เข้าใจเราเติมได้มันก็เต็มขึ้นมาความสุขมีคู่กับความทุกข์แน่นอนความเกลียดมีก็คู่กับความรักแน่นอนมีแต่คนเกลียดมีแต่คนไม่รักคนรักเราก็มีตามฝังปัญหามันคู่กับทางแก้แน่นอนหนี้สินคู่กับความมั่งคั่งมีแน่นอนเราเห็นอีกด้านหนึ่งไหมวิกฤตก็คู่กับโอกาสแน่นอนมันมีทุกอย่างมีสองด้านเสมอเราจะไม่มีปัญญาที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งได้นะทุกฝั่งไม่ได้แต่บอกเราไม่ได้มาจะจิตมั่นคงพอที่จะมองไปอีกด้านหนึ่งคือถ้าเราบอกว่าวนลูปอยู่ในความคิดคิดอยู่แต่เรื่องนี้มองก้มหน้าอยู่แต่ด้านเดียวเนี่ยก้มหน้ามันก็มองไม่เห็นทางรอบๆต้องทำไงศัพท์ภาษาฝรั่งเขาใช้ว่าชินอัพคือเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปรอบๆมองไปรอบๆถึงคนที่เขายังมีความรักในเราอยู่มีไหมพ่อแม่เนี่ยมีไหมลูกเต้าเนี่ยมีไหมวันนี้เขายังพึ่งยังมีความรักความเมตตาที่มีความกรุณาในเราเนี่ยมีไหมมีสิทำฝังแต่บางทีเรานึกไม่ถึงเราคิดไม่ได้คิดไม่ออกเพราะว่าไม่ได้มองรอบๆไปดูๆให้ดีๆตั้งสติไว้มันจะค่อยๆเห็นบางคนที่ว่าคิดว่าจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเนี่ยเออแต่พอคิดถึงพ่อแม่เออถ้าเราตายไปพ่อแม่เราก็จะเสียใจโอ้ยนี่มันบาปนี่เราไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจเอ้ามันจะไม่ตายก็ได้คือความคิดฆ่าตัวตายบางทีก็มีอยู่แต่ว่าไม่ทำไงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าไปทำเรื่องที่มันไม่ดีความคิดที่ไม่ดีบางทีมันวาบมาอันนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมีเรื่องราวสะสมมาต่างๆกันแต่ว่าเรื่องที่ไม่ดีที่ผ่านมาเป็นความคิดเนี่ยความคิดนั้นไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปทำตามความคิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างความคิดนี่ก็ส่วนหนึ่งเป็นวิตกวิจารมันยังไม่ใช่เป็นกรรมเป็นอะไรมันเป็นสัญญามันเป็นสังขารได้เป็นสัญญาสังขารรับรู้มาแล้วแต่เราตั้งสติไว้ได้เนี่ยมันไม่ได้จะมาเป็นความคิดของเราได้สัญญาสังขารบางทีมันผ่านมาได้เรื่องราวเล่ากันมาความคิดนึกปรุงแต่งกันไปบางทีมันเป็นความคิดนึกออกมาที่จะให้จบชีวิตตัวเองแต่นั่นไม่ใช่ความคิดของเราหรือความคิดนั้นมันจะยังมีอยู่แต่เราไม่จำเป็นต้องทำตามความคิดนั้นเพราะว่าทางออกเนี่ยมันมีหลายทางทุกฝั่งถ้าเอาเรื่องของปัญหาหนี้สินถ้าเอาเรื่องปัญหาความรักปัญหาในครอบครัวปัญหาเพื่อนร่วมงานมีทางออกอยู่หลายทางไม่ใช่ด้านเดียวความตายไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าปัญหามันคือตัณหาต่างหากเราจะต้องแก้ที่ตัณหาถ้าลำพังเพียงแค่การตายแล้วจะทำให้ปัญหามันจบได้ง่ายอย่างนั้นโลกเรานี่มันไม่มีปัญหาแล้วทุกฝั่งแต่เพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นไงเราจะต้องกำจัดตัณหาต่างหากตัณหานี่คือต้นเหตุของปัญหาต่างๆเราจะกำจัดปัญหาได้กำจัดเต้าตัณหาได้จิตใจเราต้องมีเมตตาจิตใจเราต้องมีการให้อภัยมีเมตตามีการให้อภัยตัวเราเองด้วยตัวคนอื่นด้วยเนี่ยจากที่มันหนักหนักมันก็จะเริ่มเบาลงจากที่มันนอนไม่หลับมันก็จะค่อยหลับตาได้
จากที่ไม่ได้พักจิตใจมันก็จะเริ่มเบาสบายได้ไอ้จิตใจที่มีความเบามันจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงได้ท่านฟังว่าเออชีวิตมันมีอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาสุขก็มีทุกข์ก็มีแต่เรามีความทุกข์อยู่เห็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมีบ้านคุณมีอยู่ไหมคุณยังนอนหลับไหมขับรถไปมีที่จอดไหมเรื่องดีๆในชีวิตเนี่ยมันมีอ่านข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ดูข่าวที่คนทำร้ายกันอะไรต่างๆบางทีมันยังมีมากลองดูไปตามมุมนั้นมุมนี้ข่าวดียังมีไหมเออยังมีอยู่บ้างนะคนเก็บของคืนเจ้าของก็ยังมีสาธารณะช่วยเหลือมีจิตอาสากันหรือแม้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์เราไม่ได้เจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้บางทีบางคนพ่อแม่ก็จากไปแล้วจะทำยังไงจะไม่มีใครรักเราเลยหรือมีสิทธิ์ฝังพระพุทธเจ้านี่แหละพระที่มีความเมตตามีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายยังนึกถึงว่าเออยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีคำสอนท่านอยู่รู้คำสอนท่านเนี่ยท่านใช้ชีวิตแลกมาเนี่ยด้วยความตายด้วยชีวิตของท่านนี่แต่ว่าความตายมันมีแน่นอนล่ะต่อให้เราจะไม่ฆ่าหรือเราจะฆ่าอย่างเงี้ยมันก็ได้ตายอยู่ดีประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าตรงที่ตายที่ว่าท่านแลกมาประเด็นมันคือตรงที่ว่ามีชีวิตอยู่ยังไงเนี่ยแหละเรามีชีวิตอยู่ด้วยความดีมีชีวิตอยู่ด้วยเมตตามีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยกันมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงต่อให้ชีวิตที่เรามีอยู่แม้แต่น้อยเดียวนะทุกฝั่งที่เราเห็นตามความเป็นจริงที่เรามีเมตตาที่เรามีการให้อภัยที่เรายอมรับความจริงเนี่ยวินาทีนั้นการมีอยู่นั้นเอาแค่ว่าคืนหนึ่งวันหนึ่งหรือแค่นาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งการมีชีวิตอยู่นั่นนะมีความหมายนะทุกฝั่งมีความหมายแต่ถ้าเปรียบเทียบเอากับคนที่มีชีวิตอยู่แบบไม่ดีโกงก็บ้างทำร้ายสิ่งต่างๆบ้างไม่เห็นตามความเป็นจริงบ้างจมปลักอยู่ในความทุกข์บ้างอุ้ยฉันทุกข์อยู่เป็นร้อยปีไอ้ช่วงชีวิตนั้นมันไม่มีความหมายเลยพอคิดว่าชีวิตไม่มีความหมายก็เลยจะจบชีวิตลงเพราะความหมายของชีวิตมันไม่มีแต่ถ้าเราเห็นความหมายของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยสุขมันก็มีทุกข์ก็มีแต่เราเข้าใจความหมายของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยมาเรามีชีวิตอยู่ด้วยเมตตามีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงชีวิตตอนนั้นมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยชีวิตนั้นมีค่าดำวังมีค่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ความจริงเข้าไปได้มีค่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ความเมตตาใส่ความอดทนใส่ความกรุณาใส่ปัญญาลงไปในชีวิตได้เราใส่อะไรลงไปในชีวิตตามฝังชีวิตเราก็มีค่ามีราคาตามสิ่งนั้นขึ้นมาเราเลือกเลยฝังการเลือกได้นั่นคือการตั้งสติวันนี้บางคนเราลืมไปเผลอไปเพราะว่าเหตุปัจจัยด้านการงานบ้างด้านการเงินบ้างด้านครอบครัวบ้างทำให้เราลืมไปบางทีมันเผลอไปแต่พอเราระลึกได้ตามฝังการระลึกได้นั่นแหละคือสติให้มองเห็นให้ทำความเข้าใจชีวิตนั้นมีโอกาสอยู่เสมอมันเป็นความเท่าเทียมกันของภพมนุษย์นี้แต่เราเกิดในนรกนะสิคุณอยากจะตายคุณไม่ได้ตายด้วยซ้ำคุณได้ผุดเกิดขึ้นมาใหม่เดียวนั้นจำความได้ด้วยหรือถ้าอยู่บนสวรรค์สิบางทีมันเพลินไปเผลอไปลืมไปได้บางคนชีวิตมาเหมือนกับเป็นเทวดาบนสวรรค์เผลอไปลืมไปแล้วเออมันมีเครื่องเตือนสติเราเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตทำฝังเป็นเครื่องเตือนสติเราทั้งสิ้นให้เราตั้งสติได้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นสองด้านเมื่อเข้าใจแล้วทำฝังเราตัดสินใจเลยตัดสินใจในการที่ว่าจะดำรงชีวิตของเราเนี่ยอยู่ให้มันอย่างมีค่ามีราคาราคาด้วยปัญญามีค่าราคาด้วยเมตตามีค่าราคาด้วยการให้อภัยการเห็นตามความเป็นจริงการเข้าใจชีวิต
นั่นจะเป็นค่าเป็นราคาที่เราใส่ให้ชีวิตของเรานั้นมีค่าที่จะเติมลงอยู่ไม่ว่ามันจะสั้นหรือมันจะยาวก็ตามเพราะยังไงเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นสองด้านมันก็มีตายไอ้ตอนอยู่นี่แหละที่สามารถสร้างคุณค่าทำประโยชน์ใช้ชีวิตของเราให้มีความเมตตามีความกรุณามีการให้อภัยมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีปัญญาให้เกิดขึ้นได้ชีวิตมันจะดำรงอยู่เท่าไหร่ก็ตามนั่นแหละวันไหนที่จากโลกไปเราก็ยังมีความสุขได้หรือที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นก็เป็นช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวประเด็นที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามาปรับสมดุลค้นหาทางออกที่มันซ่อนอยู่เป็นเส้นทางเปิดโล่งให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการวันนี้หลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้า
6: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนพร้อมตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองในวันนี้ขณะที่สถานีบางอ้อกำแพงเพชรที่ปิดให้บริการชั่วคราวนั้นวันนี้จะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติเช่นกันโดยการเปิดให้บริการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้โดยสารเป็นสำคัญนันทิกากิจบาโลรายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำเหนือยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตร
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบจนถึงวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้มีปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกับที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนไว้รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจะพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเบื้องต้นจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวจนส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโด ดยระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้าออกใบรับรอง Made in Thailand ใน3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสในการจัดซื้อภาครัฐลดการพึ่งพาการนำเข้าและเสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศ
8: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.กล่าวว่าสอท.พร้อมขานรับมติคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติหรือกอช.ที่เห็นชอบในหลักการข้อเสนอกลไกการดำเนินการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเศรษฐกิจผ่านกลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศโดยมุ่งผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพใน3กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์โดยสอท.พร้อมออกใบรับรองสินค้า Made in Thailand หรือ MIT ให้ผู้ประกอบการใน3กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งมีมูลค่างบประมาณรองรับรวมหลายแสนล้านบาทเพื่อลดการพึ่งพาสินค้านำเข้าเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและรักษาสมดุลเงินตราต่างประเทศปริมกรัฐโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพบกันกับข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569วันนี้ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับคุณเบลประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคของเรานะคะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้อยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เช้านี้ที่กรุงเทพฝนซาซาหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็แต่ต้องตามดูกันหลายๆส่วนทีเดียวเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละนะคะเราก็จะพูดกันบ่อยๆว่าเดี๋ยวประกาศออกมาหมดไปแล้วนะคะเมื่อวานแต่ว่าก็ต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าฟ้าฝนก็ยังตกอยู่นะคะไทยเรามีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะ
1: ค่ะไปดูกันที่พยากรณ์อากาศกันค่ะสำหรับเช้านี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างค่ะภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทั่วไทยฝนตกหนักนะคะหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล 80% ของพื้นที่นะคะนอกนั้นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่นะคะต้องตามกันในส่วนของดินฟ้าอากาศกันด้วยนะคะส่วนทางด้านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แจ้งเปิดให้บริการเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะแล้วนะคะตอนนี้คือสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนักท่องเที่ยวก็สามารถไปเที่ยวชมไปเดินดูไปเดินชมธรรมชาติได้ตามปกตินะคะแต่ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็ขอฝากนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ค่ะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทา

0: พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะให้เตรียมพร้อมรับมือกับการปรับการระบายน้ำซึ่งทางเจ้าที่ก็ยืนยันนะคะว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำนอกจากนี้อธิบดีปภ.ก็กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำนะคะจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทันทีถ้าหากต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายนะคะและถ้าต้องการความช่วยเหลือจากปภ.สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงหรือ LINE ID ค่ะ @1784ddpm @1784ddpm ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายหลายคนก็ได้ทราบถึงสายรถไฟ MRT สายสีน้ำเงินน
0: ะคะ
1: จากสถานีเตาปูนเนี่ยเข้าสู่ยังตัวเมืองก็เกิดเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นนะแล้วก็มีการปิดในเรื่องของการเดินรถเนี่ยในช่วงของบางสถานีก็คือช่วงสถานีเตาปูนไปจนถึงสถานีบางซื่อนะคะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเปิดทำการแล้วนะคะทำการเดินรถแล้วนะเพราะว่าทางบริษัททางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนก็เร่งดำเนินการที่จะตรวจสอบแล้วก็แก้ไขเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนแล้วก็ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมที่จะเปิดทำการเช้านี้ไม่รู้ว่าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างใครใช้บริการนะส่งข่าวกันมาได้นะผ่านเพจของข่าวยามเช้านี้ค่ะ
0: ค่ะเห็นบอกว่าสายสินค้าให้บริการตามปกตินะคะตอน 6:00 น.มาพร้อมกับข่าวยามเช้าเลยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนอกจากนี้แล้วไปตามดูกันหน่อยในส่วนของนักกีฬาทีมชาติไทยโอ้โหได้ยิ้มแป้นกันเลยนะหลังจากที่เปิดงานกันไปนะคะเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แล้วก็ท่านนายกและภริยาก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วเห็นบอกว่าจะไปให้กำลังใจนักกีฬาด้วยนะคะเป็นข่าวดีค่ะทีมเทควันทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัย3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมค่ะสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่นะคะจากญี่ปุ่น2-0เซตนะคะ12-4และ12-5ส่วนประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่จากเมียนมาไป2-0เซตนะคะด้วยสกอร์12-6และ12-3และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทพสิริกับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของเลบานอน2-0เซตนะคะ12-7 12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยคว้าเหรียญทองมาได้ทั้ง3ประเภทนะคะที่ส่งลงทำการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะที่ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นกันแล้วก็เดี๋ยวลุ้นเหรียญรางวัลอีกสำหรับกีฬาอีกหลายๆประเภทนะคะ
0: ใช่แล้วก็องค์หญิงท่านก็ขออภัยค่ะท่านองค์หญิงเนี่ยส่งซ้อมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็นะคะก็ต้องตามให้กำลังใจนักกีฬาทุกประเภทเลยทีเดียวนะคะว่าจะคว้าชัยให้กับประเทศไทยอย่างไรบ้างเห็นบอกว่าเด็กแฝดนนก็โอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะก็เรียกว่านะคะทำผลงานได้ดีเพลงชาติไทยดังขึ้นกลางสนามแข่งขันกีฬาด้วยเช่นกันนะคะกับบางคนคิดว่าเอ๊ะก็แค่กระโดดเชือกหมุนนะคะจะเป็นยังไงปรากฏว่าเด็กแฝดนะคะจากนนก็เอาชนะได้ค่ะ
1: ค่ะไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะพร้อมเตรียมทีมประชุมประเทศไทยนะสำหรับวันนี้21กันยายน2569โดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นค่ะที่ทางด้านของโรงแรมImperial Tokyo นะคะก็สำหรับวันนี้21กันยายน

0: ยน2569โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานกับปัญหาและก็ข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและก็เป้าหมายของทางรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการส่งเสริมให้ไทยนั้นเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งนี้ค่ะทีมประเทศไทยเป็นการบูรณาการการทำงานของผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆค่ะในมิติต่างๆโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีจะมุ่งเดินหน้าแนวคิดทีมประเทศไทย Plus ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสำหรับไทยในต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายแล้วก็แนวทางที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ขอให้ทุกคนค่ะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันนั้นจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: ส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยนะคะแล้วก็หลายส่วนตอนนี้อากาศที่ญี่ปุ่นเห็นว่ากำลังดีนะคะมีฝนตกเป็นระยะมีเมฆมากอุณหภูมิก็สักประมาณ23องศาต่ำสุดก็20องศานะคะน่าจะมีผลกระทบต่อนักกีฬาไทยของเรานะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยส่งข่าวมาผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะเข้ามาติดตามกันบางท่านบอกว่ากว่าจะหาเจอกดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เลยนะคะพอเราไลฟ์เนี่ยนะคะก็จะเด้งไปที่มือถือของท่านนะคะสำหรับเพจข่าวยามเช้าวันนี้ดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรใจโสดาค่ะพี่ชวินบอกว่าเช้านี้ที่ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยามีหมอกลงครับคงจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะส่วนพี่สุนทรหนองน้ำใสบอกว่าหนองยะไซสุพรรณบุรีตอนนี้ฟ้าครึ้มฝนตกนิดหน่อยครับอ่ะขอบคุณมากเลยคอมเมนต์ทุกท่านนะคะทยอยมาเรื่อยๆเราก็ทยอยอ่านกันนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้อ่านออกอากาศขออภัยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมครับไปดูกันหน่อยท่านนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่าไทยพร้อมรับมือถ้าหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือถ้าหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกนะคะแล้วก็ได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการปราบเซียนนครพิงไปดูกันหน่อยกรมการปกครองชี้แจงกรณีที่ปฏิบัติการนี้นะคะเป็นการปราบเซียนนครพิงซึ่งปรากฏข่าวสารเมื่อช่วงวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์นะคะเห็นบอกว่าท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านโอ้โหทำถึงมากนะคะหลายท่านชื่นชมในผลงานของท่านนะคะกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองค่ะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเดินหน้าปราบปรามบ่อนการพนันแล้วก็ผู้มีอิทธิพลหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่าการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่สร้างความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยสามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวมกว่า100รายค่ะผู้ชมคือเป็นนักพนันเนี่ยกว่า100รายเป็นบุคคลต่างด้าวอีก2รายผู้จัดให้มีการเล่นการพนันอีก14รายเป็นบุคคลต่างด้าว8รายผู้สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน4รายค่ะยึดของกลางด้วยหลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทค่ะมีอุปกรณ์การเล่นการพนันด้วยนะคะไปดูแล้วก็มีบัญชีเงินหมุนเวียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสถานที่ซึ่งได้ดำเนินการนำส่งเจ้าพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ ในการนี้อธิบดีกรมการปกครองก็สั่งการให้ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองแล้วก็ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองวันนี้นะคะ21กันยายน2569และถ้าหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปละละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปค่ะ
0: ค่ะมาที่เรื่องของกรมการจัดหางานกันหน่อยนะฮะเพราะว่ากรมการจัดหางานก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับสมัครงานที่ประเทศสิงคโปร์นะตามตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน30อัตราเห็นว่าเงินเดือนเนี่ยประมาณ 32,000 บาทและสมัครได้ถึง7ตุลาคม2569โดยทางด้านของนายสมาปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่ากรมการจัดหางานนั้นได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานประเทศสิงคโปร์เพื่อเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างบริษัทซึ่งประกอบกิจการสายการบินตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะจำนวน30อัตราเงินเดือนนั้นก็คือ 12,070 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 32,592 บาทและก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนณแต่ละขณะนั้นนะคะโดยมีระยะเวลาจ้างงาน2ปีค่ะวันลาพักผ่อนก็18วันต่อปีบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปกรุงเทพสิงคโปร์เมื่อลงนามในสัญญาจ้างมีค่าประกันค่ะค่าฝึกอบรมระหว่างการทำงานตามกฎหมายของสิงคโปร์ที่กำหนดค่ะผู้ที่สมัครนั้นต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีชายสูงไม่น้อยกว่า165ซมส่วนผู้หญิงนั้นนะคะก็สูงไม่น้อยกว่า158ซมค่ะมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีมีใจรักในงานบริการไม่มีรอยสักค่ะและพร้อมปฏิบัติงานในประเทศสิงคโปร์ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครผ่านนะทางเว็บไซต์ career.filecost.com นะคะ job/jobbot แล้วก็สามารถจะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะจนถึง7ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานข่าวประกาศรับสมัครงานต่างประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดค่ะสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ02-245-1034หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506แล้วก็กด2ค่ะ
1: 6นาฬิกา25นาทีคุณผู้ฟังผู้ชมคะมีความนะคะต่อเนื่องหลากหลายประเด็นจากกรณีที่มีภูเก็ตเนี่ยนะคะครบ7วันแล้วที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสะบัดปะตองเข้มสินค้าฉลากแล้วก็การนำเข้านะคะในส่วนของมาตรฐานไทยต่างๆคือจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามผลการตรวจสอบสะบัดปะตองหลังนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในทุกมิติภายในกรอบเวลา7วันทั้งเรื่องที่ดินการได้มาและการใช้ประโยชน์ที่ดินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ตลอดจนตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นว่ามีความเชื่อมโยงหรือซ้ำซ้อนนะคะกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่นะคะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายทุกประการการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะนายศิวัตรระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสสจภูเก็ตนะคะสำนักงานศุลกากรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตฝ่ายปกครองตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะการตรวจนับสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายภายในสถานที่ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและก็ขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เบื้องต้นพบประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลายส่วนค่ะโดยเฉพาะการแสดงฉลากสินค้าซึ่งบางรายการไม่มีฉลากภาษาไทยนะคะรวมถึงประเด็นด้านมาตรฐานสาธารณสุขและการกำกับดูแลของ อย.ขณะที่ในส่วนของการนำเข้าสินค้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะทางด้านท่านผู้ว่าโชตินรินทร์ก็บอกว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายไทยค่ะโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะคะทุกกิจกรรมและสินค้าที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายของประเทศไทยไม่ว่าจะมีมาตรฐานจากประเทศไหนก็ตามนะคะขณะที่ในส่วนของการนำเข้าสินค้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ได้ดำเนินการอายัดสินค้าที่อยู่ภายในร้านแล้วก็พื้นที่จำหน่ายทั้งหมดไว้เป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อใช้ประกอบตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการนำเข้าแล้วก็แหล่งที่มาของสินค้าเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรการชำระอากรและภาษีนะคะตลอดจนเอกสารการครอบครองและการวางจำหน่ายสินค้าในประเทศว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยสินค้าทุกชิ้นจะต้องสามารถแสดงที่มาและเอกสารประกอบการนำเข้าได้อย่างชัดเจนถ้าไม่สามารถแสดงหลักฐานได้หรือพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการนำเข้าหรือการจำหน่ายเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับฝ่ายปกครองมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนขณะที่ตำรวจเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายนะคะโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่หน่วยงานด้านที่ดินพาณิชย์สาธารณสุขศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบในประเด็นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ย้ำนะคะว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยให้ไปตามกฎหมายอย่างรอบด้านก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อไปค่ะหนุนกา28นาทีพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวแล้วก็วันนี้มีประเด็นหลากหลายมากนะคะใช้เวลาเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนหลังจากนั้นช่วงท้ายกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันค่ะ
2: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนะครับนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนด้วยกันชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐโดยนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแล้วเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ยืนยันว่ายังไม่มีการนัดหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาในขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่ได้วางเอาไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยก็อยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR สำหรับอัตราภาษีแล้วขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการเรียบร้อยแล้วสำหรับในประเด็นอัตราภาษีซึ่งอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่ว่าจะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างการหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันได้แล้วยืนยันอีกว่าในขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปซะก่อนและก็การเดินทางไปนครนิวยอร์กในครั้งนี้นั้นเป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็พร้อมที่จะพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารือกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้อง และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปกรุงโตเกียวเพื่อประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมอันก้า81เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนและดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่20กันยายน2569เวลา 8:40 นาทีนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วจากนั้นก็จะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศครับและเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยกันด้วยสำหรับคณะทางการฝ่ายไทยในภารกิจทั้ง3ประเทศนั้นก็ประกอบไปด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันที่21กันยายน2569นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรม Imperial Tokyoแล้วจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวหรือฮาเนดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณนครนิวยอร์กนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่ม4โรคเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังวอนประชาชนให้สังเกตอาการดูแลสุขอนามัยหากป่วยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่5ทับ2569โดยมีนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นพิจารณาที่สำคัญคือ1ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติเพื่อรับรองฐานะทางกฎหมายของแผนงานเสริมความมั่นคงที่เป็นระบบเดียวกันแบบบูรณาการด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลวัคซีนของสถานพยาบาลรัฐทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนด้วยโดยขอให้สถานพยาบาลทุกแห่งโดยเฉพาะภาคเอกชนรายงานข้อมูลการให้วัคซีนในระบบกันด้วยครับประเด็นพิจารณาประการที่2คือร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยกำหนดโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม4โรคอันได้แก่โรคลีเจียแนซึ่งมีไข้ร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำชนิดรุนแรงโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV และโรคงูสวัดและสำหรับสถานการณ์โรคที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศได้แก่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจก็พบโรคโควิด-19 และ RSV มากในเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีและโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กอายุ 5-9 ปีก็ขอให้มันสังเกตอาการดูแลสุขอนามัยหากป่วยก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์ สำหรับโรคโปลิโอแม้จะไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทยแล้วแต่ว่าต้องยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วครับโดยล่าสุดนั้นเดือนสิงหาคม2569พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วจึงขอให้ผู้ที่มีบุตรหลานอายุต่ำกว่า1ปีเข้ารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์นะครับเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนต่างๆด้วยสำหรับโรคไข้เลือดออกนั้นในปีนี้พบผู้ป่วยสะสมแล้ว 25,948 รายเสียชีวิต39รายแล้วปัจจัยเสี่ยงสำคัญนั่นก็คือมีโรคประจำตัวและไปโรงพยาบาลช้าดังนั้นแล้วหากมีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียสต่อเนื่องเกิน2วันร่วมกับปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวก็ให้รีบไปโรงพยาบาลไม่ควรซื้อยามารับประทานเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่ประเด็นเรื่องของบอร์ดประกันสังคมโดยรัฐบาลย้ำ27กันยายนนี้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเปิดเช็คสิทธิ์สถานที่ลงคะแนนผ่าน SSO Plus พร้อมเตือนปฏิบัติตามกติกาป้องกันบัตรเสียกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตของแรงงานทั่วประเทศไทยแล้วครับดังนั้นแล้วจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th ระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self-service สำหรับผู้ประกันตนครับหรือ mobile application SSO Plus และนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้เพิ่มระบบแจ้งเตือนโดยจะส่งข้อความ SMS ไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์และให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมเพื่อเตือนความจำก่อนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งอีกด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปดังนั้นแล้วก็ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนตรวจสอบวิธีการลงคะแนนให้ละเอียดนะครับเพื่อป้องกันปัญหาบัตรเสียโดยการเลือกตั้งนี้เป็นการกำหนดให้ผู้ลงคะแนนต้องเขียนตัวเลขอาราบิกของผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงในช่องสี่เหลี่ยม1ช่องต่อ1หมายเลขโดยผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเลือกผู้สมัครฝ่ายตนได้สูงสุดไม่เกิน7คนและทางกกต.ได้ออกระเบียบห้ามถ่ายคูหาลงคะแนนในลักษณะที่เห็นหรือคาดเดาการลงคะแนนได้และหลังเวลา16นาฬิกาก็สามารถถ่ายการเปิดหีบนับคะแนนได้แต่ว่าต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบความผิดปกติระหว่างการลงคะแนนให้ยื่นคำทักท้วงต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งหรือหากพบการขานขีดคะแนนผิดพลาดระหว่างนับคะแนนก็ให้ยื่นคำคัดค้านได้ทันทีครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทย Plus โดยรัฐบาลออกมาเผยว่าไทยช่วยไทย Plus ยอดจ่ายทะลุ 1.61 แสนล้านบาทพยุงกำลังซื้อส่งรายได้ถึงร้านค้าช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ว่าณวันที่18กันยายน2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 161,555.6 ล้านบาท และมีประชาชนได้รับสิทธิ์กันแล้ว 26,460,623 รายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเท่านั้นแต่เป็นกลไกร่วมจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกับกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและส่งต่อไปเป็นรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและภาคบริการกันด้วยก็ช่วยให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ประชาชนและภาคธุรกิจต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปนั้นกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายน2569โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยเร็วที่สุดจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางของราชการเท่านั้นและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการในระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันครับและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวประเด็นของอสมกันหน่อยโดยรัฐบาลย้ำค่าป่วยการอสมอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขไร้ผลกระทบแม้ถ่ายโอนภารกิจของอสมก็ขออย่าให้อสมนั้นต้องกังวลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.บางท่านเกิดความสับสนต่อแนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการหรือการรับรองผลงานส่งผลกระทบต่อการทำงานและขวัญกำลังใจของพี่น้องอสม.จากการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ขอชี้แจงแล้วครับว่าการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมนั้นเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขครับโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการในส่วนนี้ซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะอยู่แล้วเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยแนวทางการรับรองผลงานอสม.ในปัจจุบันนั้นแยกออกเป็น2กระบวนการอย่างชัดเจนคือ 1. กระบวนการทำงานของอสม.ซึ่งจะยังคงปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.สต.และ 2. กระบวนการรับรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอันนี้เป็นการตรวจสอบควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยให้ประธานอสม.ระดับหมู่บ้านชุมชนรับรองรายงานส่งให้กับประธานอสม.ระดับตำบลก่อนส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรวจสอบและยืนยันผลงานอีกทีเพื่อนำส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและยืนยันผลงานส่งให้สบส.กันต่อไปนั่นเองแหละครับโดยรองโฆษกได้ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของอสม.อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ารพ.สต.จะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังอบจ.แล้ว ซึ่งพี่น้องอสม.ก็ยังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อก็ขอให้อสม.ทุกท่านอย่าเป็นกังวลในเรื่องนี้ขอให้ทำงานตามบทบาทหน้าที่ตามเจตนารมณ์ด้วยการอุทิศตนทำงานด้านสาธารณสุขด้วยจิตอาสาเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ไปร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเหลือเวลาอีก24วันเท่านั้นแล้วสำหรับที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนะครับซึ่งที่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569จะเกิดขึ้นจัดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับอีก24วันเท่านั้นโดยการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนด้วยกันจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แหละครับที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับและในระหว่างนี้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยชุมชนต่างๆกำลังร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที่ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่างฝีมือท้องถิ่นกำลังประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทีมงานด้านการบริการก็กำลังยกระดับมาตรฐานการให้บริการและนักแสดงพื้นบ้านก็กำลังฝึกซ้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างขมักเขม้นความพยายามของคนทั้งประเทศในครั้งนี้นั้นเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมแก่ผู้แทนจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับโดยการเตรียมงานไม่เพียงครอบคลุมด้านโลจิสติกส์เท่านั้นแต่ยังแสดงออกถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่การจัดดอกไม้ไปจนถึงการคัดเลือกอาหารพื้นถิ่นล้วนแล้วถูกเลือกมาเพื่อสื่อถึงความอบอุ่นและความงดงามของประเพณีการต้อนรับแบบไทยๆนี่แหละครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาติไทยเราช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจึงเป็นเวลาที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:55 มาถึงช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณพี่ปูบุญมาศรีมาศนะคะกับช่วงตีคองรองข่าวใช่แล้วค่ะนับถอยหลังกันอีกไม่กี่วันแล้วนะคะจะเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะคะไทยเราจะได้อะไรบ้างหลักๆนะคะนอกจากเราจะได้แสดงศักยภาพความพร้อมด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินการขนส่งโรงแรมระดับมาตรฐานรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายแขนงแล้วนะคะเรายังได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเราชูจุดแข็งที่โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลายเป็นหมุดหมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆที่ยังไม่เคยมาไทยนะคะได้พบได้เห็นแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยยังได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยนะคะในการเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการไหว้อาหารการกินนะคะวิถีชีวิตให้ทั่วโลกได้รู้จักแล้วก็ได้โอกาสสร้างเม็ดเงินมหาศาลนะคะสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในสายตาชาวโลกเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะไปที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยค่ะเขาเตรียมที่จะจัดงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ซึ่งกำหนดการนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่30กันยายนงานจัดยาวไปจนถึง4ตุลาคม2569ค่ะเพื่อสืบสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะที่โรบินสันไรสโตกลางนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับการจัดงานในปีนี้นับเป็นครั้งที่4โดยมุ่งที่จะเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจและทางด้านของโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอาหารผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะคะได้มีพื้นที่นำเสนอสินค้าและบริการรวมถึงเพิ่มช่องทางทางการตลาดและเสริมโอกาสในการต่อยอดธุรกิจขณะเดียวกันค่ะยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอสินค้าและการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็มาลายูผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสินค้าที่หลากหลายประเภทค่ะเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นนทบุรีเขามีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าพึ่งหลวงเฮใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งหลังจากที่มีการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะเมื่อวานนี้ปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีก็รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะคะคุณนฤพลเย็นประเสริฐนำโด่งมาเลยนะคะ 193,653 คะแนนตามมาด้วยนายเดชรัตน์สุขกำเนิดค่ะ 138,274 คะแนนหมายเลข4นะคะคุณนฤพลหมายเลข1นะคะตามมาด้วยนะคะทางด้านนายรามพักบวร 7,376 คะแนนเบอร์6ค่ะนะคะตามมาด้วยเบอร์2ค่ะพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตร 3,770 คะแนนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีนายชุติพลปิ่นมณี 1,961 คะแนนหมายเลข3นะคะแล้วก็หมายเลข5ค่ะว่าที่ร้อยตรีนันขอไปค่ะนนทพันธ์ปะพันธ์พรเจริญ 1,263 คะแนนนะคะเมื่อวานครอบครัวก็ได้เฮกับพึ่งหลวงนะคะซึ่งนี่คือผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็แน่นอนล่ะค่ะว่าคุณนฤพลนะคะมีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการสำหรับนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น